0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร
2: ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ครับก็ต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโดยแบงค์ไอเมส
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี
3: ้เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อสักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ อสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
1: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

0: ี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวด สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันจบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อ

0: เลือกโอลิมปิก12โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟันเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
2: 1 นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประทุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารสาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค
8: ่ขณะนี้เวลา 7:30 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถติดตามรายการพร้อมสถานีวิทยุท้องถิ่นในเครือข่ายสมาคมจากทั่วประเทศฟังได้ทั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
9: คุณผู้ฟังคะกระแสความงามจากเกาหลีใต้ยังคงได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะเทรนด์กลาสกินหรือผิวฉ่ำเรียบเนียนราวกับกระจกแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลายชนิดตามคำแนะนำในโซเชียลมีเดียอาจส่งผลเสียต่อผิวได้ค่ะหากไม่คำนึงถึงสภาพผิวของแต่ละคนรายงานของสำนักข่าว CNN ระบุถึงความกังวลของแพทย์ผิวหนังต่อคำแนะนำด้านความงามบนโลกออนไลน์ที่อาจขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยค่ะงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม EADV Congress 2026เมื่อวันที่29กันยายนซึ่งวิเคราะห์วิดีโอไวรัลเกี่ยวกับการดูแลผิวแบบเกาหลี38รายการค่ะพบว่าเกือบร้อยละ95มีข้อกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดขณะที่ร้อยละ45แนะนำให้ใช้สารออกฤทธิ์หลายชนิดร่วมกันโดยไม่มีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและร้อยละ32อ้างว่าจะเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีค่ะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการใช้สกินแคร์มากเกินความจำเป็นอาจทำให้ผิวระคายเคืองแห้งลอกรูขุมขนอุดตันและเกิดสิวรวมถึงกระทบต่อกรอบป้องกันผิวค่ะซึ่งมีหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากสิ่งระคายเคืองสำหรับผู้ที่ต้องการผิวสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องบำรุงหลายขั้นตอนค่ะควรเริ่มจากการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์และทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30ขึ้นไปค่ะเลือกใช้สารออกฤทธิ์ให้เหมาะกับสภาพผิวและเพิ่มผลิตภัณฑ์ทีละชนิดหากเกิดอาการระคายเคืองควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยและปรึกษาแพทย์ผิวหนังนะคะเมื่ออาการไม่ดีขึ้นเพราะผิวที่สุขภาพดีสำคัญกว่าการทำตามกระแสความงามบนโลกออนไลน์ค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้เจริญเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
10: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเอง

0: ครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจาย

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยรายการดีๆที่มีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุที่คุณกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพราะว่าเราออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ200กว่าสถานีในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะดิฉันสุนันทามารับหน้าที่เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะหลายคนมีความวิตกกังวลว่าเรื่องของอาสาพยาบาลเนี่ยเข้าไปกันถึงไหนแล้วนะวันนี้จะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยได้มีการล่า 100,000 รายชื่อเพื่อขอคัดค้านอาสาพยาบาลคือการอบรมระยะสั้นให้กับอาสาพยาบาลเนี่ยมันไม่สามารถแทนใบอนุญาตวิชาชีพอย่างบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเรียนกันมาหลากหลายปีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการทักท้วงนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนแล้วกรณีอบรม240ชั่วโมงเพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางมันเป็นการอบรมระยะที่สั้นมันแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมันแทนไม่ได้เลยนะฮะและความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่แค่ตกอยู่ที่ผู้รับบริการแต่มันเสี่ยงสูงไปถึงคำว่าอาสาพยาบาลของตัวเขาเองด้วยถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดพลาดแล้วงบประมาณเนี่ยไม่ต้องไปจ้างอาสาพยาบาลไปเพิ่มอัตราจ้างให้กับบุคลากรทางการแพทย์เรื่องนี้สุนันทาพูดอยู่หลายครั้งเงินเดือนหมอก่อนน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับการต้องอยู่ดึกดื่นเที่ยงคืนหามรุ่งหามค่ำติดต่อกันเกือบ18ชั่วโมงอะพยาบาลผู้ดูแลคนไข้เวนเปลพนักงานหลากหลายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เอาเงินเดือนเนี่ยเพิ่มให้เขาดีกว่าใช้งบประมาณที่จะไปจ้างอสพ.อาสาสมัครอาสาพยาบาลเนี่ยไปเพิ่มเงินเดือนให้กับคนที่เขาทำงานอยู่ปัจจุบันนี้ดีกว่าก็ได้มีการแถลงการในเรื่องของการทักท้วงนโยบายที่จะจ้างอาสาพยาบาลชุมชนเขาบอกเขามีความกังวลกันค่ะในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีความกังวลกับการที่จะมีอาสาพยาบาลชุมชนที่ผ่านการอบรมแค่240ชั่วโมงกับพยาบาลที่เขาเรียนกันมาหลากหลายปีเนี่ยนะคือคนอบรม240ชั่วโมงจบได้เป็นอาสาพยาบาลชุมชนแล้วจะไปดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงคือตามมาตรฐานสากลนะคุณผู้ฟังภารกิจนี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้แล้วก็สมรรถนะทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพเขาใช้เวลาเรียนเนี่ยอบรมเนี่ยเรียนรู้เนี่ย4ปีหรือ 3,000 ชั่วโมงซึ่งในการประเมินอาการวิเคราะห์ป้องกันความรุนแรงตัดสินใจช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีเขาเรียนกัน 3,000 ชั่วโมงนะจ๊ะไม่ใช่เรียนแค่240ชั่วโมงแล้วจะทำหน้าที่พยาบาลได้ไหมเนี่ยอันนี้ถามกันตรงๆเลยไม่ต้องโลกสวยแล้วใช้คำถามที่แบบวกไปวนมาไม่ใช่สุนันทาถามตรงๆการมอบหมายงานการนำผู้ผ่านการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ที่เกินขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพอนุญาตคือถ้าเกิดเอาอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยไปทำอะไรที่มันเกินขอบเขตเนี่ยแล้วมันเกิดความเสี่ยงมันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบใช่ไหม
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีใบอนุญาตก็ไม่ควรจะถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่เขาเป็นพยาบาลวิชาชีพในขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมและการกำกับดูแลคุณมีมาตรฐานแค่ไหนอะคุณจะละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชนต้องเป็นยังไงอะคุณรู้ไหมเคยบอกแล้วพนักงานเวรเปลพนักงานช่วยเหลือคนไข้เนี่ยเงินเดือนนี่ไม่ถึงหมื่นเลยแล้วจะไปให้อาสาพยาบาลชุมชนเนี่ย15,000เนี่ยพยาบาลเขาบอกขอล่ารายชื่อ100,000รายชื่อไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์นะประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถไปลงชื่อก็ได้นะแล้วถ้ารัฐมีงบประมาณอย่างที่บอกก็เพิ่มอัตราการจ้างพยาบาลวิชาชีพสิเอาเงินเดือนไปให้กับคนที่เขาเงินเดือนยังน้อยๆสิพยาบาลบางคนบอกว่านี่ถ้าพี่เนี่ยไม่ได้รับจ้างขึ้นเวรเนี่ยพี่ก็คงอยู่ไม่ได้เพราะเงินเดือนมันน้อยค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยมันก็สูงขึ้นเป็นไงน้ำมันขึ้นค่าน้ำมันเนี่ยเติมรถมอเตอร์ไซค์ที่กระบะที่รถเก๋งที่ตกใจนะเอ๊ะมันขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะคือถ้าน้ำมันแพงเนี่ยอะไรมันก็แพงแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้สูงไงแล้วจะอยู่ได้ไหมนี่คือคำพูดของพยาบาลตัวเล็กๆพี่ฝากรายการของคุณสุนันทาหน่อยเถอะคือยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบกับการที่บอกอ๋อเดี๋ยวอบรม240ชั่วโมงแล้วฉันได้เป็นอาสาพยาบาลชุมชนแล้วฉันจะทำนู่นนี่นั่นได้เงินเดือน15,000เหรออย่างนี้เหรอฝากไว้ในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะฮะคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อเรื่องน้ำท่วมนะไปที่เพชรบุรีไปที่บางครกน้ำท่วมตะลิ่งแล้วล้นตะลิ่งขึ้นมาแล้วอีกระลอกหนึ่งอาจจะมีคืนนี้นะตำบลบางครกเนี่ยอยู่ในอำเภอบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีล่าสุดค่ะทุกอย่างอาจจะเข้าสู่สภาวะปกตินะแต่มันมีน้ำท่วมขังอะในบางจุดแล้วก็เตือนมาด้วยนะว่าระวังน้ำทะเลหนุนอีกระลอกคืนนี้และคราวนี้เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าเดิมด้วยนะตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงประมาณ3.5 เมตรทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าต้องกำหนดจุดรับทรายสำหรับบรรจุกระสอบจัดส่งทรายไปในจุดที่กำหนดไว้ใกล้ๆบ้านเรือนประชาชนจะได้นำถุงปุ๋ยเนี่ยไปกรอกทรายแล้วก็ไม่ให้น้ำมันเข้าบ้านแต่อย่างที่บอกเราจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเตรียมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางในขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่ทิ้งกันนะใครที่มีอันจะกินเขาก็เอาข้าวน้ำเนี่ยไปแจกเขาบอกข้าวสารเนี่ยไม่แจกหรอกจ้าแจกข้าวกล่องๆนี่แหละข้าวผัดกะเพราผัดพริกผัดหมูกระทงกระเทียมอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้ประชาชนได้กินอิ่มคือถ้าให้ข้าวสารอาหารแห้งเป็นไงก็น้ำมันท่วมแล้วใครจะไปทำกับข้าวได้ล่ะเนี่ยจริงไหมจริงจริงพี่น้องชาวสงขลาบอกว่าตอนที่น้ำท่วมสงขลาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนไม่แพ้กันตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเนี่ยผ่านคุณสุนันทาและทีมข่าวเนี่ยไปให้กับผู้ที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอยู่นะคือชาวสงขลาเนี่ยวันที่เขาน้ำท่วมเนาะเมื่อปีก่อน
ขาบอกเขาไม่เหลืออะไรเลยบางคนเขาไม่เหลืออะไรจริงๆแต่ตอนนี้ที่อยุธยาตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วเนาะพี่น้องประชาชนก็บอกว่าโคลนมันเต็มบ้านเลยกำลังล้างกันที่อยุธยานะฮะเมื่อกี้พูดถึงพี่น้องชาวสงขลาขอแสดงความยินดีก่อนเนาะว่าโรงพยาบาลสงขลาเนี่ยตอนนี้เดินหน้าต่อคือมันเป็นความคืบหน้าของการสร้างโรงพยาบาลโดยที่เป็นอาคาร9ชั้นนะฮะเขาจะเซ็นสัญญากันสิ้นปีนี้แหละนะฮะก็จะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังที่หยุดชะงักไปเพราะว่าผู้รับจ้างรายเดิมเนี่ยทิ้งงานแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยกิจการร่วมค้า YS ซึ่งประกอบด้วยหจก.ยุวกรสุพสรรสยามกุลสยามสกุลช่างประมาณนี้ก็ต้องมาทำต่อก็ต้องจัดทำรอยงงรายงานผลการพิจารณาก็ว่ากันไปลงนามสัญญาแล้วก็จะต้องเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุดคืออาคาร9ชั้นแห่งเนี้ยที่โรงพยาบาลสงขลาเนี่ยจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง9ชั้นคือออกแบบให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้สร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพในการรับผู้ป่วยนอกได้มากขึ้นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วย ER ผู้ป่วยอุบัติเหตุได้มากขึ้นนะฮะคนใกล้เคียงจังหวัดสงขลาก็ไปใช้บริการได้ก็ขอขอบคุณนะคะในเรื่องของผู้ที่ผลักดันการ

นึ่งซึ่งเป็นมลพิษทางน้ำถ้าเราไปประจินบุรีเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำประจีนเนาะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นในแม่น้ำคือปลามันตายกันเกลื่อนเลยคุณผู้ฟังแล้วคนที่เขาเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยเขาบอกขาดทุนยับเยินจังหวัดทำไงอ่ะจะเล่าให้ฟังคือมันเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ในลำน้ำปราจีนบุรีตั้งแต่พื้นที่อำเภอกบินบุรีลงมาเลยภาษีมหาโพธิ์มาที่ตัวเมืองปราจีนบุรียาวไปจนถึงบ้านสร้างมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียรุนแรงมีสีดำคล้ำแล้วไม่เพียงเท่านั้นไอ้น้ำเสียเนี่ยมันก็ไหลเข้าบ้านเรือนไงสัตว์น้ำในธรรมชาติปลาที่เลี้ยงในกระชังน็อกน้ำตายยกแพเกษตรกรหลายรายบอกว่ามูลค่านับล้านบาทเลยนะในขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ไม่ล่าช้าล่ะเขาก็รีบประชุมเตรียมแล้วนะเขาถือดาบแล้วนะเตรียมลงดาบโรงงานอุตสาหกรรมแอบปล่อยน้ำเสียจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามีค่าออกซิเจนละลายในน้ำคือมันลงต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นระดับอันตรายด้วยเกิดขั้นวิกฤตกับการดำรงชีพของสัตว์น้ำคือมวลน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยมันทอดตัวยาวมาสิ่งที่น่าตกใจคือปลาเนี่ยมันลอยมาตายกันเกลื่อนเลยปกติเนี่ยพวกปลาลิ้นหมาปลาเสือปลาปลากระเป้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในน้ำลึกๆใช่ไหมมันพยายามที่จะกระเสือกกระสนขึ้นมาเกยริมตลิ่งเพื่อขออากาศหายใจแล้วสุดท้ายมันก็ทยอยตายกันเยอะมากสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งที่แม่น้ำปราจีนบุรีคือคราบน้ำมันที่ลอยเป็นสายแล้วก็พฤติกรรมดิ้นรนของสัตว์น้ำลึกถือว่าเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ bio indicator มันฟ้องอย่างชัดเจนใช่ไหมคุณผู้ฟังว่าในน้ำมันไม่ได้มีแค่ภาวะขาดออกซิเจนตามธรรมชาติแต่มันมีสารพิษเจือปนอยู่อย่างแน่นอนในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังหลายสิบรายเขาบอกตายยกบ่อเลยเงินทุนที่สะสมมาเนี่ยจมหายไปกับสายน้ำทั้งหมดเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกด้วยนะว่าเหตุการณ์น่ะมันเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นยังไงทีมผู้สื่อข่าวก็ไปนั่งคุยกับเกษตรกรแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าอ๋อเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นผู้สะท้อนถึงจุดอ่อนของภาครัฐในเรื่องของการขาดระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไม่สามารถเร่งจับปลาส่งขายตลาดได้ทันท่วงทีซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่มันน็อกน้ำต้องไปใส่รถแร่ขายเลหลังอะขายขาดทุนอะกิโลกรัมละ20บาทบ้าง25บาทบ้างจากปกติกิโลกรัมละเป็น100บาทนะเพื่อจะได้ถอนทุนคืนแล้วก็เงินชดเชยจากภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงรวมไปถึงการเข้าตรวจสอบค่าน้ำของเจ้าหน้าที่หลังจากปลาตายไปแล้วไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแต่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งบอกแต่ก็ขอขอบคุณจังหวัดปราจีนบุรีนะที่ลงมาดูแลประชาชนโดยด่วนแล้วก็เตรียมจะลงดาบนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะเตรียมเสนอมติไปที่อธิบดีกรมส่งเสริมขออภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดกิจการไอ้โรงงาน2โรงงานนี้ซึ่งเคยเตือนไปแล้ว2ครั้งแล้วมันก็ยังทำอีกประชาชนบอกเอาขอบคุณแล้วกันขอบคุณจังหวัดที่ช่วยเร่งดำเนินการไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปหาหนทางที่ไหนเลยคือทำงานต้องทำจริงๆประชาชนเดือดร้อนเราต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อนนะฮะนี่คือที่จังหวัดปราจีนบุรีจากปราจีนบุรีเราไปที่โคราช

0: ที่โคราชเนี่ยเขาเตรียมจัดงานโคราชมูฟวี่เฟสติวัลปี2026ถ้าเรานึกถึงหนังกลางแปลงใครมั่งเคยไปดูหนังกลางแปลงสุนันทาแล้วก็ใครหลายๆคนอาจจะยกมือชั้นผมอะไรอย่างเงี้ยได้นะเราจะนึกถึงลูกชิ้นนะป๊อปคอร์นนะน้ำอร่อยอร่อยน้ำหมูน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็นั่งส่วนใหญ่จะอยู่พื้นที่ลานวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่โคราชเนี่ยเขาจะจัดงานปลุกเสน่ห์หนังกลางแปลง 20-24 ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดน้ำบึงหัวทะเลภายใต้แนวคิด The City of Cinema เมืองแห่งภาพยนตร์ผู้วงผู้ว่ารองผู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐและเอกชนผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนบอกหูดีจังเลยมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือมันเป็นเทศกาลที่นำเสน่ห์แล้วก็นำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของหนังกลางแปลงไทยเนี่ยไปต่อยอดประสบการณ์ร่วมสมัยผสมผสานกับศิลปะเทคโนโลยีความบันเทิงแล้วก็ทำให้พื้นที่นั้นมีความสุขดูได้ทุกช่วงวัยใช่ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดนครราชสีมาคือมันต่อยอดได้ดีมากเลยนะสำหรับหนังกลางแปลงเราย้อนถึงวันเก่าๆนะคุณผู้ฟังอ๋อ 20-24 ตุลาคมที่โคราชเนาะไม่เพียงจะเป็นหนังกลางแปลงเขามีลิเกชื่อดังด้วยนะลิเกคณะวรต้อสิมานครลิเกคณะพงเพชรเบญจพรลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ที่มาเติมเต็มให้สนุกสนานกันสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการรับชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวอาเชิญชวนเชิญชมที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 20-24 ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจไปท้ายที่คลองรังสิตก็ไม่แพ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหมมีฟองสีขาวๆที่ปากคลองรังสิตเขาบอกเอ๊ะมันคืออะไรมันมีฟองขาวในน้ำสีดำกลิ่นเหม็นหลังจากที่มันเกิดน้ำท่วมตรงนั้นจะเป็นประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีน้ำในคลองเป็นสีดำหมดเลยแล้วก็มีฟองสีขาวๆลอยเกลื่อนขึ้นมานักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่ามันคือปฏิกิริยาที่น้ำมีสีดำพอน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆนะคุณผู้ฟังก๊าซออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะถูกใช้ไปหมดใช่ไหมคือมันจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ใช่ออกซิเจนมันก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์สิ่งปฏิกูลส่วนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นทำปฏิกิริยากับเหล็กธาตุเหล็กแล้วก็โลหะหนักที่อยู่ในดินแล้วก็ในน้ำมันก็เกิดเป็นสารประกอบซัลไฟด์สีดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีดำสนิทมีฟองสีขาวขึ้นมาคล้ายๆฟองฟูคล้ายภูเขาเนี่ยสรุปสั้นๆฟองคราบสีดำกลิ่นเหม็นคือปฏิกิริยาก๊าซไข่เน่าย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนก็เกิดก๊าซไข่เน่าฟองสีขาวฟูหนาเป็นก๊าซมีเทนแล้วก็มันอันตรายจากก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันจะทำให้ระบบทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ดีละน้ำเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแล้วถ้าเกิดเราไปสัมผัสนานๆทำให้เกิดโรคผิวหนังจากเชื้อโรคที่มันอยู่ในน้ำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวปากคลองรังสิตหรือว่าคนที่อยู่ริมคลองรังสิตถ้าท่านไปแตะไปจุ่มน้ำจะเป็นมือเป็นเท้าอะไรก็แล้วแต่ท่านระวังนะระวังนิดหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย ให้มันผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนเชื่อว่าชนประธานเทศบาลอบต.เขากำลังทำงานกันอยู่จังหวัดทำงานกันอยู่เวลาหมดเวลาจ้าฝากไว้ด้วยนะล่า 100,000 รายชื่อใครจะไปลงรายชื่อกับโรงพยาบาลสถานีอนามัยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เขาฝากผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยไปลงชื่อได้เลยเพื่อคัดค้านการเกิดอาสาพยาบาลชุมชนสุนทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการหลังฝนระลอกสุดท้ายไม่รุนแรงเกินคาดพร้อมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องขณะนี้รัฐบาลโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทพร้อมสั่งจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนละ 10,000 บาทเน้นย้ำให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจง่ายและเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีจบข่าวใกล้ลุ่งไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บกินง่าย
1: อิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด
9: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมท่านสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอด

0: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษโทรสอบสวนประชาชนผ่านไลน์จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างบัญชีไลน์ปลอมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อคุมคู่ว่ามีคดีความและหลอกสอบสวนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีพร้อมขู่ว่าจะอายัดบัญชีหากไม่ให้ความร่วมมือขอย้ำว่าอย่าหลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าโอนเงินโดยการติดต่อราชการของ DSI จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายมีหนังสือเรียกหรือเชิญมาพบอย่างเป็นทางการไม่มีการให้ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชัน LINE จบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
3: Fake news. Fake news.
5: ในทุกๆวันเราใช้สื่อกันอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยัง
6: ก็เคยกดไลค์รัวรัวมือมันลั่นนะคะกดแชร์รูปติดเลท18บวกนิดนึง
7: ก็แค่โพสลอยๆอ่ะไม่ได้ด่าใคร
8: ก็คอมเมนต์บ้างไรบ้างหัวร้อนของขึ้นกันบ้าง
5: เฮ้อ

0: ิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล

0: เลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Sanchez 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนะฮีโร่ทุกคนเลือกละ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแต่ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026เป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยและนโยบายรัฐบาลต่อเวทีโลกพร้อมส่งเสริมการลงทุนและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากเกือบทุกประเทศเข้าร่วมซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายสินค้าและบริการรวมถึงสร้างโอกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เดินทางมายังประเทศไทยในอนาคตส่วนกรณีรัฐมนตรีคลังสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมประชุมนายศรีหศักดิ์ชี้แจงว่าเป็นผลจากภารกิจภายในประเทศของสหรัฐอย่างไรก็ตามการประชุมยังได้รับความสนใจจากนานาประเทศและมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกันแกล้งผู้อื่น
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: เออเป็นยังไงปันปันไข้เนี่ยไปเดี๋ยวนี
1: ้พ่อทำใจได้แล้วล่ะ
0: แม่นอยู่ดอกเรื่องที่ผ่านมากะก็ต้องคิดเอียงมากไม่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว

0: ปันคุยไอ้ไปใส่คุยบักเถิกซื้อมาวังใดๆคือบ่เห็น
1: ปันเอาไปผูกแขนผู้เบาเก่าแล้ว
0: ฮะ
1: ก็คุยมันเป็นคุยของเพิ่นโบนไปหลักมา
0: โบตัวรับผิดชอบเลยเอาเงินมาคืนให
1: ้สิไปเอาเงินน้ำเพิ่นเฮ็ดหยังว่าที่น้องเคยเจ้าเด้

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ
1: ผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสัญชัยจันทร์แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าปปช.อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังพบความผิดปกติในประเด็นรายได้ที่นำมาชำระหนี้และการชำระหนี้เงินกู้รวมถึงกรณีนาฬิกาหรูและการถือหุ้นในเว็บไซต์พนันต่างประเทศขณะนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ยื่นบัญชีจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามขั้นตอนโดยย้ำว่าการพบความผิดปกติยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามกฎหมายจบข่าวสุชยาโคชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันได้
5: ใช่
6: คนนอนหลับ
7: โอยแล้วคนอะไร
6: ปากที่ฝุ
7: ่นที่ขโมย
6: ไม่ใช่ยอมยัง
5: ยอม
7: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
5: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
9: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่า

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีบูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all I want me
5: Hey! คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: ความรักมันคือการเดินทางไกลกว่าสิฮอดหัวใจมันต้องใส่เวลา

ช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยน้ำท่วมเงินขาดมือระวังมิจฉาชีพหลอกปล่อยกู้ด่วนน้ำท่วมทำมาค้าขายสะดุดเงินขาดมือต้องการเงินทุนหมุนเวียนขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสโฆษณาสินเชื่อด่วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลอกให้โอนเงินล่วงหน้าหรือขอข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบนอกจากนี้ควรระวังแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบที่อาจเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์และนำไปใช้ข่มขู่หรือทวงหนี้อย่างไม่ถูกต้องก่อนกู้เงินควรตรวจสอบผู้ให้บริการจากแหล่งข้อมูลทางการอ่านเงื่อนไขและสัญญาให้ละเอียดที่สำคัญอย่าโอนเงินล่วงหน้าแม้จะโฆษณาว่าอนุมัติง่ายไม่ตรวจเครดิตเพราะอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป .6 เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันว่าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังเดินหน้าต่อแม้ผู้ต้องหา3รายได้รับการปล่อยตัวหลังครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายโดยย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดหรือผู้ต้องหาพ้นผิดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าคดีมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนขณะนี้มีความคืบหน้าราว 40% และเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมคาดว่าจะเริ่มตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นภายใน10วันยืนยันจะไต่สวนอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนม
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Stanley Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 3ประมาณซีน2เทส12
1: อันนี้เอา
0: เอามาเอาเอาไหนเอา
2: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

98 FM สายสุดสะดุดใจคุณผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันว่าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังเดินหน้าต่อแม้ผู้ต้องหา3รายได้รับการปล่อยตัวหลังครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายโดยย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดหรือผู้ต้องหาพ้นผิดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าคดีมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนขณะนี้มีความคืบหน้าราว 40% และเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมคาดว่าจะเริ่มตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นภายใน10วันยืนยันจะไต่สวนอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนม
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับจะเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยลอดด้วยกันนะฮีโร่ทุกคน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันว่าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังเดินหน้าต่อแม้ผู้ต้องหา3รายได้รับการปล่อยตัวหลังครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายโดยย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดหรือผู้ต้องหาพ้นผิดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าคดีมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนขณะนี้มีความคืบหน้าราว 40% และเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมคาดว่าจะเริ่มตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นภายใน10วันยืนยันจะไต่สวนอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนม
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
6: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับจะเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
1: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนะฮีโร่ทุกคน
0: เหลือช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ
2: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันว่าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังเดินหน้าต่อแม้ผู้ต้องหา3รายได้รับการปล่อยตัวหลังครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายโดยย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดหรือผู้ต้องหาพ้นผิดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าคดีมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนขณะนี้มีความคืบหน้าราว 40% และเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมคาดว่าจะเริ่มตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นภายใน10วันยืนยันจะไต่สวนอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนม
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
6: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and

0: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลาย

0: ประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจะอยู่ในประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการฉ้อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกรอบพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกรอบพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่เรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IMF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิด ว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเฟียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมนักสืบปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้าราชการกลุ่มเล็กการหารือข้าราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถึงเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านคุณธรรมประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นสวิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณ การเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส
3: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินค่ะวันนี้จะมาชวนเลิกค่ะเลิกสูบเถอะจะสูบอะไรล่ะก็ต้องสูบบุหรี่นะสิประเด็นของเราในวันนี้ก็คือเลิกสูบเถอะเสียงเตือนจากคนเฉียดตายอุ้ยถึงขั้นตายเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะวันนี้นะคะจะเชิญคนที่เฉียดตายมาคุยในรายการสุขภาพดีๆนี่แหละค่ะแต่ถ้าพูดถึงคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเวลาที่มีลูกเมียมีคนที่สนิทกันคนที่เป็นห่วงเป็นใยบอกว่าเลิกสูบเพ้อส่วนใหญ่เขาก็จะรำคาญจริงไหมบางคนก็บอกว่าโอ๊ยฉันสูบมาตั้งหลายปีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยในขณะที่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องบอกหรอกฉันเนี่ยยังเดินได้ยังทำงานได้ยังแข็งแรงดีสูบแค่นี้จิบจิบไม่เป็นไรหรอกแต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุ43ปีค่ะสวยมากด้วยนะคะท่านนี้เกือบจะไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวทั้งที่วัยเนี่ยคือเนาะแค่40กว่าเองอะเพราะเขาต้องเผชิญกับโรคหนึ่งกับภาวะหนึ่งนะคะจนทำให้ถึงขั้นเฉียดตายค่ะวันนี้ก็เลยเชิญคนที่มีประสบการณ์ตรงคนที่มีประสบการณ์จริงนะคะจากคนเฉียดตายคุณนาค่ะคุณนาอายุ43ปีเป็นอดีตผู้สูบบุหรี่ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะคุณนาเลิกสูบมาแล้วเนี่ย1ปีค่ะโดยได้รับความช่วยเหลือจากสายด่วนเลิกบุหรี่ที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆนะคะเรื่องราวของคุณนาเป็นอย่างไรสูบบุหรี่มานานแค่ไหนสูบเยอะขนาดไหนแล้วทำไมถึงมาเฉียดตายเอาอีตอนที่อายุ40บุหรี่ทำให้เฉียดตายเลยเหรอทำไมคนอื่นเขาก็สูบทำไมไม่เห็นตายเลยอะไรทำนองนี้แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยบุหรี่เปลี่ยนชีวิตของคุณนาขนาดไหนมาฟังจากเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณนาคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะพี่หมีอยากจะให้คุณนาย้อนกลับไปเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าคุณนาเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่สูบมานานกี่ปีและในช่วงที่สูบหนักที่สุดวันหนึ่งเนี่ยสูบมากขนาดไหนกี่มวนกี่ซอง แล้วก็ตอนนั้นนี่แบบเคยคิดบ้างไหมคะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันอาจจะพังเพราะบุหรี่หรือคิดว่าเอ้ยเรายังอายุไม่เยอะร่างกายยังแข็งแรงสูบแล้วก็คงไม่เป็นอะไรอันนี้พี่หมีถามรวมไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวคุณนาก็เล่าให้พี่หมีฟังตามนี้เลยนะโอเคค่ะ
4: คือนาเริ่มสูบตั้งแต่ตอนอายุ33ปีจนมาถึงตอนอายุ46ปีค่ะคือตอนแรกเราไม่ได้อยากจะสูบไม่ชอบกลิ่นบุหรี่แต่ในภาวะที่เราต้องไปทำงานแล้วอยู่กับแรงแบบนั้นเพื่อนก็สูบแล้วก็เพื่อนในห้องก็สูบแล้วเราก็แบบเหมือนกับพอเห็นแบบอยากลองตอนนั้นเพื่อนให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
3: โอ้ค่ะ
4: เขาก็ลองพอลองไปแล้วก็ติดเรื่อยๆรู้สึกว่าพอมันติดหนักขึ้นเรื่อยๆสูบหนักขึ้นเพราะว่าคือตอนนั้นคือเวลาเราสูบมากๆลิ้นเราเหมือนกับมันชาค่ะชาไม่รู้รสอาหารไม่รู้รสอาหารขนาดกินน้ำร้อนๆเนี่ยค่ะยังไม่รู้สึกว่ามันร้อนเลยคือลิ้นคือเหมือนกับไม่รู้รสอะค่ะสูบเยอะคือวันหนึ่งก็เฉพาะกลางวันก็ประมาณ1ซองกลางคืนประมาณซองครึ่งค่ะในแต่ละวันก็จะหมดประมาณ2ซองครึ่งบางครั้งก็3ซอง
3: โอ้โหทำไมถึงสูบเยอะขนาดนั้นล่ะคะคุณนา
4: คือบางครั้งเราแบบเหมือนกับเวลาว่างเยอะกลางคืนพอเราเลิกงานมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรว่างก็สูบเพราะมวนต่อมวนหมดต่อมวนบางที5 มวนครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้เหมือนกับสูบฆ่าเวลาไม่รู้ว่าจะทำอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะใช่
3: และในช่วงนั้นมีทั้งบุหรี่ธรรมดาแล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าด้วย
4: ใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มหัดสูบเลยคือมาจากบุหรี่ไฟฟ้าก่อน
3: คร
4: ั้งแรกก
3: ็
4: คือบุหรี่ไฟฟ้ามันหอมค่ะมันหอมมันหอมมันคือมันทำให้เราติดง่ายค่ะติดง่ายเริ่มจากน้องที่พักอยู่ที่ห้องเดียวกันก็พี่นาลองไหมมันหอมนะพี่เหนือเนี่ยพอลองไปนิดเดียวหลังจากนั้นก็ให้ก็สั่งให้น้องซื้อมาให้นี่ก็สูบนะเข้าสูบนะสูบนะหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสร็จอะมารู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันน่ากลัวกว่าจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าแต่หันกลับมาสูบบุหรี่ที่เป็นมวนเป็นตอง
3: โอ้โหนั่นไงก็เลยมาสูบบุหรี่ที่เป็นมวนมวนจริงๆเลยโอ้ค่ะหมายถึงว่าตอนนั้นแบบคุณนาติดแล้วใช่ไหมแบบรู้สึกมันฉ
4: ัน
3: ต้องสูบต
4: ่
3: อเออแต่ไม่อยากสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายก็เลยอ่ะเอาเป็นมวนๆเลยก็แล้วกัน
4: ค่ะ
3: อ๋อแล้วตอนนั้นทราบไหมคะว่าบุหรี่ธรรมดามันก็อันตรายพอๆกันหรือตอนนั้นคิดว่าเอออยากเลิกอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่คิดอยากเลิกใช่ไหมคะ
4: ยังไม่คิด
3: อืมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมาสูบบุหรี่ธรรมดา
4: ใช่ค่ะพอดีวันนั้นอะมันเป็นช่วงที่ออกจากงานมาแล้วก็อยู่บ้าน
3: ค่ะ
4: ช่วงที่มาอยู่บ้านยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่าว่างคือไม่ได้ทำงานคือแฟนจะเป็นคนส่งเสียในแต่ละเดือนนะคะแฟนจะเป็นชาวต่างชาติ
3: ค่ะก็คือ
4: ให้เราเดือนละ40,000-50,000แล้วแต่คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยมีชีวิตว่างว่างมากคือแบบว่างก็สูบบุหรี่เมื่อคืนนี่สูบมากสูบเยอะจนแบบในห้องที่เป็นแอร์
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คือแบบความมันละอุอยู่ในห้องแล้วแอร์มันกระจายเข้ามาคือ ทำไมเราช่วงนี้ทำไมเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยเร่งนะทำไมทำอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เหนื่อย
3: ค่ะ
4: เพราะว่าหายใจมันจะเจ็บตรงหน้าอกตื้อจื้อตื้ออย่างเงี้ย
3: ค่ะคุณหน้าค่ะพี่หมีถามนิดนึงสิว่าไอ้ช่วงที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูบอยู่นานแค่ไหนคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นบุหรี่มวน
4: ไม่นานเลยค่ะ2อาทิตย
3: ์อ๋อ2อาทิตย์อ๋อเพียงแค่บุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นตัวชักนำเข้าสู่วงการ
4: ใช
3: ่และหลังจากนั้นก็มาสูบบุหรี่มวนไอ้การที่บอกว่าสูบบุหรี่มวนวันหนึ่ง2ซองครึ่งเนี่ยนะคะมันใช้เวลานานประมาณสักกี่ปีคะที่แบบสูบชุกขนาดนั้น
4: ขึ้นครับประมาณ5ปีก่อนค่ะที่มาสูบทีละ30มวนต่อคืนนี่คือล่าสุดก่อนที่จะเลิกเลยค่ะใช่ค่ะประมาณก่อนที่จะเลิกนะคะมาหนักประมาณสัก 3-4 เดือนค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเลิกค่ะ
3: โอ้โหค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นโดยเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็ประมาณสักซอง
4: วันละซองได้
3: วันละซองใช่ไหมคะ
4: ค่ะ ค่ะ
3: อ๋อค่ะแล้วเหมือนกับในช่วงนั้นเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทำมาหากินอะไรทำนองนั้นเนาะไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปทำอะไรค่ะแล้วอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวคนอื่นด้วยไหมคะหมายถึงในบ้านเนี่ยค่ะพ่อแฟนอยู่ต่างประเทศเนาะ
4: ไม่ใช่ค่ะพ่อแม่ก็อยู่ในบ้าน
3: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่เคยบ่นเคยห่วงเคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการสูบไหมคะ
4: เคยบ่นค่ะเคยบ่นมากแบบทำไมสูบเยอะจัดอะไรประมาณนั้นค่ะแต่คือเราโตแล้วเราก็จะประมาณว่าเขาจะไม่ค่อยมาอะไรมาก
3: ค่ะ
4: จะไม่ค่อยบ่นอะไรมาก
3: แล้วคุณพ่อคุณแม่เคยถามไหมคะว่าทำไมเพิ่งมาติดบุหรี่เอาตอนนี้ทำไมไม่เลิกไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว อะไรทำนองเนี้ย
4: ใช่ค่ะเคยถามแต่ก็บอกกับแกไปตรงว่าเคยอยากจะเลิกแล้วแล้วลองเลิกแล้วแต่เลิกไม่ได้คือซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวอะไรก็แล้วซื้อยาที่ร้านขายยามาก็แล้วแต่มันก็เลิกไม่ได้พอมันก็กลับไปเหมือนเดิมอะค่ะ
3: อ๋อมีความพยายาม
4: เพราะว่าตอนนั้นเหมือนใจเรามันไม่เข้มแข็งพออ
3: ืมค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงแล้ววันที่เกิดเรื่องวันที่มีจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลและจุดเปลี่ยนนี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของคุณนาเปลี่ยนไปคือเลิกบุหรี่เลยเหตุการณ์ในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณนาม
4: ันก็เป็นเรื่องเล่าที่น่าตลกมากเพราะว่านาเป็นคนจังหวัดลพบุรีอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ไปบ้านมันจะมีเขาที่มีคนเขาจะชอบไปหาหน่อไม้อะเราก็ตอนนั้นเราก็อยากไปกับเขามาลองดูก็เลยไปหาหน่อไม้ได้ประมาณไม่ถึง10หน่ออะค่ะแล้วนาก็เหนื่อยแล้วก็หอบเหมือนกับเราจะใจขาดเหมือนกับหัวใจเรามันจะหยุดเต้น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เหมือนกับไม่ไหวแล้ว
3: แปลกใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเหมือนจะตายเลยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไปกับน้าก็เอารถปลดไฟไปแต่น้าเขาก็ยังไม่อยากกลับแต่เราบอกว่าขอให้พากลับแล้วก็ตรงหน้าบ้านมันออกมาจากป่าหน่อไม้มันจะเป็นมีอนามัยอยู
3: ่
4: ทีนี้มีอนามัยเราบอกว่าไม่ต้องไปส่งหนูที่บ้านนะเอาหนูไปทิ้งที่อนามัยแล้วเขาเอาหนูไปส่งโรงพยาบาลเราคิดว่าตายแน่ไม่รอด
3: แล้วตอนนั้นคุณน้าไม่คิดที่จะพาไปส่งโรงพยาบาลเลยเหรอคะอาการเป็นยังไงคะ
4: คือที่เนี่ยถ้าเราไม่ไหวเอาไปไว้ที่อนามัยใช่ไหมคะเขาจะมีรถส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาล
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆจุดคิดก็คือพอเราออกมาจากป่าหน่อไม้คือรู้สึกว่าเอ้ยเราไปได้นะไม่อะไรละ
3: ค่ะ
4: ไม่ตายละพอกลับมาก็เราไม่ไว้อนามัยแล้วไม่ไปโรงพยาบาลกลับมาที่ห้องค่ะที่ห้องเราก็เปิดแอร์เย็นๆแล้วก็นั่งคิดอยู่แป๊บนึงคิดว่าเออสาเหตุที่เป็นแบบนี้ต้องเป็นเพราะบุหรี
3: ่
4: แต่นาก็ยังไม่อาบน้ำตรงนั้นนาก็โทรหา1600เลยค่ะปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี
3: ่
4: ถามว่าตอนนี้อยากเลิกบุหรี่มากเจ้าหน้าที่ก็ถามความเป็นมันชื่ออะไรปลูกมากี่ปีติดมากี่ปีแล้วก็บอกเขาไปตามตรงอยากเลิกจริงใช่ไหมอยากเลิกก็เอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าให้ทำยังไงเวลาที่เราเหมือนจะลงแดงเวลาเราอยากสูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะก็ฟังตามนั้นก็คือเวลาที่เราแบบเหมือนจะลงแดงคือแบบอยากสูบมากๆอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าให้หามะนาวหั่นเป็นแว่นๆค่ะ
3: อ
4: ืมเปรี้ยวให้เก็บไว้ในตู้เย็น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องสูบแล้วเราให้เอามาอมไว้มันจะช่วยได้แต่บางครั้งมันกินไปแล้วทุกอย่างที่นาใช้จะมีมะนาวสอนเป็นแว่นๆมะม่วงเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็มะยมกินโดยที่เราไม่ต้องจิ้มพริกเกลือนะคะกินแบบเพียวๆเพราะมันไม่ช่วยอะไรเพราะมันก็ยังเปรี้ยวอยู่นาก็ต้องมีอย่างหนึ่งคือเจ้าหน้าที่แนะนำให้อาบน้ำเย็นใช่ค่ะนาจะอาบน้ำเย็นบางทีพอมันแป๊บเดียวมันก็กลับมานอนแล้วมันก็พักนึงมันก็เป็นอีกมันก็เหมือนกับยากอีกค่ะน้าก็ต้องกินของเปรี้ยวอยู่ตลอดแต่ของที่ขาดไม่ได้ในตู้เย็นคือมะนาวฝานเป็นแว่นๆอมใต้ลิ้นไว
3: ้ค่ะอันนี้คือหลังจากนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกอะคะ
4: มันก็เกิดตรงแบบว่าบางทีเราก็อยากกลับไปใช้มันอีกครั้งนะเหมือนกับว่าเรายังไม่เด็ดขาดพอค
3: ่ะ
4: หลังจากที่น้าเลิกได้ประมาณ2อาทิตย
3: ์
4: น้าลองหันกลับไปอีกครั้งหนึ่งลองไปสูบพอนางสูบเข้าไปพืชเดียวคือนาอ้วกออกมาเลยอ้วกออกเป็นพื้นห้องเลยค่ะ แล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่แตะบุหรี่เลยได้กินก็อ้วกแล้วนามีกำลังใจที่ดีคือเจ้าหน้าที่โทรหาหน้าทุกวัน
3: ค่ะ
4: โทรให้กำลังใจคอยปลอบเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้มแข็งทั้งคือถ้าไม่มีสายด่วนเนี่ยน้าเลิกไม่ได
3: ้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็การทำงานของ1600ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวมีการติดตามด้วยมีการให้กำลังใจด้วยแต่คุณนาขาแต่ทีนี้พี่หมีอยากรู้ว่าหลังจากที่ไปหาหน่อไม้แล้วมีอาการตอนนั้นเนี่ยตกลงว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่มีอาการแบบอ่อนแรงเหนื่อย
4: ก็จากนั้นพอเรากลับมาที่บ้านแล้วก็มีอาการภาวะที่เป็นแบบแขนขาอ่อนแรง
3: ค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับอะไรที่มันมาวิ่งชนหัวใจเราจึ๊กเดียวเหมือนกับว่าตัวเราชาไปหมดแล้วก็ขาสองข้างใช้งานไม่ได้ค่ะแล้วก็ทัวร์แอมบูแลนซ์นะคะมารับไป
3: ค
4: ันแรกรับเอาไปไม่ได้ค่ะ
3: ทำไมไม่ได้คะ
4: เพราะว่านาหมดสติแล้วก็เหมือนหมดลมหายใจไปแล้ว
3: โอ้ค่ะ
4: ต้องใช้อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลนะคะมาปั๊มหัวใจกลับ
3: ค่ะ
4: คืออันนั้นน้าไม่รู้สึกตัวรู้แต่ว่ารปภ.เขาถ่ายรูปไว้หมดเลยว่าต้องใช้รถกี่คันนะทางโรงพยาบาลบอก
3: โอ้อ
4: าการเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
4: อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลที่รถอะค่ะเขาโทรไปให้อาจารย์หมอขี่รถเก๋งมาที่รถแอมบูแลนซ์นะคะ
3: โอ้โหนั่น
4: ก็พักรักษาตัวอยู่ประมาณ 3-4 วันในโรงพยาบาลค่ะช่วงนั้นคือเหมือนคนบ้าค่ะในโรงพยาบาลอ่ะมันคนบ้าเลยเหมือนกับว่านาอยากสูบบุหรี่มากเหมือนบ้าใครได้ยินเสียงคนป่วยคนไหนคุยกันมันก็เครื่องหูไปหมดเราฉุนเฉียวเป็นหมอต้องเอานาไปแยกนอนที่อื่นนอนคนเดียวอะค่ะ
3: โอ้ค่ะ
4: ถ้าญาติคนไหนมาเยี่ยมใครก็เหมือนเพื่อนเขาเป็นหมดได้ยินเสียงใครคุยก็เคือง
3: คุณนาค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณนาเป็นโรคอะไรคะ
4: เป็นเส้นเลือดตีบในสมองค่ะ
3: คุณนาเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือสโตรกนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังและเห็นบอกว่ากว่าคุณนาจะไปถึงหมอได้เนี่ยต้องเปลี่ยนรถถึง8คันต้องมีอาจารย์หมอเข้ามาช่วยคือแบบอิลุกคุกคักมากเลยก่อนที่จะแบบว่าพาคุณนารอดพ้นจากความตายไปได้แล้วคุณนาเองก็ไม่รู้ต้องอาศัยกล้องที่รปภ.เนี่ยได้ถ่ายคลิปเอาไว้ให้เห็นว่าตัวเองยังงงเลยเฮ้ยตายแล้วทำไมฉันเฉียดตายขนาดนี้โอ้แต่ว่าสิ่งที่คุณนาเล่าให้ฟังอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าหลังจากที่เฉียดตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังงูดงิดกลายเป็นคนที่แบบเหมือนคนที่กลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายอารมณ์ประมาณนั้นนะงูดงิด
4: เหมือนคนเป็นภาวะที่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องไห้อย่างนี้ค่ะแล้วก็หัวเราะประมาณเนี้ยค่ะ
3: ค่ะแล้วหลังจากนั้นอยู่ในโรงพยาบาลได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วคุณนากลับมาบ้านแล้วตอนนั้นใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังว่าถึงได้คิดเลิกสูบบุหรี่แล้วก็โทรไปหา1600
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อะไรทำให้คิดว่าไม่ไหวแล้วฉันคงจะต้องเลิกมันจริงๆไอ้ภาวะที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแบบเกือบตายเนี่ยค่ะ
4: คือคิดว่าถ้านานไม่เลิกนานก็จะตายถ้าไม่ตายนานก็บ้า
3: อ๋อนั่นตอนนั้นรู้เลยใช่ไหมคะ
4: ภาวะนี้เลยค่ะใช่ค่ะคือภาวะอารมณ์เหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปตลอดค่ะเวลาเราอยากสูบอยากเสพมากๆแล้วคือมันไม่ใช่ว่าเราสูบมวนเดียวแล้วมันจะหยุดยิ่งสูบเราก็ยิ่งสูบขึ้นไปเหมือนมวนต่อมวน5มวนซ้อนอย่างเงี้ยค่ะก็สภาวะร่างกายเหมือนมันไม่ไหวแล้วด้วยค่ะ
3: ค่ะ
4: คือการหายใจดังมากหายใจดังอาศัยหายใจทางปากครึ่งนึงกับจมูกครึ่งนึงอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหอบเหมือนกับร่างกายเรามันไม่มีเรี่ยวมีแรงอะค่ะประมาณนี
3: ้
4: คือขนาดเดินนิดเดียวก็หอบ
3: แล้วคุณหมอบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบที่คุณนาเป็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับบุหรี่ไหมคะ
4: นาไม่เคยบอกหมอว่านาสูบบุหรี
3: ่แต่คุณนารู้เองว่า นี่ละ
4: ค่ะ
3: ต้องมาจากไอ้นี่ด้วย
4: เพราะอะไรนาถึงคิดว่ามาจากบุหรี่เ พราะเวลาที่น้าสูบบุหรี่น้าจะสูบเอาควันมันเข้าไปมันจะเข้าไปในสมองเราอ่ะเหมือนกับมีควันในสมองเราเลยเวลาที่เราสูบบุหรี่นานๆรู้สึกได้ว่าพอเราสูบมันอ่ะเราจะไม่ได้พ่นควันออกมาไงคะ
3: ค่ะ
4: เราจะสูบเอาควันมันเข้าไปใช่สูบเข้าไปแล้วยืนควันเข้าไปเหมือนกับมันวิ่งอยู่ในสมองเราเป็นควันนะคะในสมอง
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: นั่นหมายถึงว่าตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายช่วงนั้นก็ไม่ได้สูบบุหรี่เนาะเพราะว่าอยู่กับหมอและอีตอนที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยกลับมาสูบใหม่ไหมคะช่วงที่พักฟื้น
4: สูบค่ะ
3: สูบอยู่อีกประมาณกี่วันคะถึงได้คิดว่าไม่ไหวแล้วฉันจะต้องเลิกบุหรี่ให้ได้
4: ก็หลังจากนั้นประมาณ2เดือนครึ่งค่ะคือร่างกายไม่ไหวแล้วก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะที่ทำให้แบบมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ฟันธงเลยฉันต้องเลิก
4: ก็คือรู้สึกว่าถ้าเราไม่เลิกเราต้องตายค่ะเพราะว่าน้ารู้สึกว่านาหายใจนาก็หอบรู้สึกว่าไม่ได้แล้วสูบไม่ได้แล้วค่ะสูบไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ถ้าสูบคืออยู่ไม่ได้ต้องตายนั่นคือจุดเปลี่ยนที่โทรไปหา100คือเพราะอยากจะเลิกแล้วแต่แบบนี้ค่ะคือนาคิดว่ามันอยู่ที่ใจด้วยเพราะว่าใจนามันไม่อยากสูบแล้วมันบวกกับร่างกายเรามันไม่ไหวอะค่ะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครมาบังคับตัวเราได้ค่ะนอกจากตัวเราเองค่ะ
3: ค่ะแล้วหลังจากการที่โทรไปหา1600ซึ่ง1600ก็ให้คำแนะนำให้กำลังใจผ่านมาได้ประมาณสักนานแค่ไหนคะที่คุณนาสามารถจะเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง
4: สองอาทิตย์แรกคือแอบสูบไม่ถึงมวนก็คือสูบพื้นเดียวก็อาเจียนเลยค่ะอาเจียนออกก็หลังจากนั้นก็ไม่แตะบุหรี่อีกเลยจนเท่าทุกวันนี้เลยค่ะ
3: โอ้ค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ซึ่งน่าจะเป็นเวลาประมาณ1ปีกว่าๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะและ1ปีกว่าๆในช่วงนี้เวลาที่เห็นคนอื่นสูบบุหรี่คุณนานึกอยากบ้างไหมคะ
4: ไม่เคยนึกอยากเลยค่ะพอได้กลิ่นก็เหม็นก็จะไม่เข้าใกล้คนที่สูบบุหรี่ค่ะ
3: และชีวิตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ไม่มีบุหรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีไอ้สองซองเนี่ยแต่ละวันเนี่ย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นจากที่เรากินอาหารที่แบบลิ้นเราไม่รู้รสก็รู้รสของอาหารนะอันนี้มันเผ็ดนะมันร้อนนะจากสมัยก่อนที่สูบบุหรี่จัดๆลิ้นไม่รู้รสขนาดกินกาแฟร้อนๆก็ไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะคือเหมือนลิ้นเรามันปลายด้านไปเลยแต่ตอนนี้คืออะไรก็ดีหมดในชีวิตแฟนก็ดีแฟนก็บอกดีแล้วที่เลิกได
3: ้
4: พ่อแม่ก็ยินดีหมดทุกคนคือญาติพี่น้องก็บอกดีแล้วถ้ามึงไม่เลิกก็ตายพูดอย่างเงี้ยค่ะชีวิตดีขึ้นเยอะค่ะคือใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันทำอะไรมันก็ดูคล่องตัวไปหมดค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนอะไรไหนๆก็เหนื่อย
3: ค่ะ
4: แค่แบบจะหยิบไม้กวาดมากวาดบ้านก็เหนื่อยแต่ก่อนเนี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ออกกำลังกายออกกำลังกายได้ไปออกกำลังกายเวลาเราเบื่ออะไรเงี้ยตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะไปออกกำลังกายที่ต้นหอมของหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ
3: เหมือนกับได้ร่างทองกลับคืนมาด้วยไหมคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเหมือนเรากลับมาแบบมีร่างที่แบบสมบูรณ์แบบ
3: ค่ะ
4: แต่ก่อนมันไม่สมบูรณ์แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่ก็คือไหนจะใช้ชีวิตยากแต่ละวันร่างกายคือบางทีไปในสถานที่ที่เขาไม่ให้สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเดินออกไปไกลๆเพื่อที่จะไปสูบมันคือไม่สูบไม่ได้คือถึงแบบยังไงแบบเราบังคับร่างกายเราไม่ได้แต่ตอนนี้คือ 100% ละคือแต่ก่อนนี้สถานที่ที่นากลัวที่สุดที่นาไม่อยากจะเข้าคืออะไรรู้ไหมคะ
3: ค่ะ
4: คือห้างสรรพสินค้าค่ะคือเข้าไปแม่เพราะว่านาต้องสูบบุหรี่แล้วที่นั่นมันสูบบุหรี่ไม่ได
3: ้ค่ะแต่ตอนนี้สบาย
4: สบายเดินไหนก็ได้ เห็นใครแบบนาเคยเห็นใครสูบแล้วอยากจะบอกเขาให้เขาเลิกแบบอยากให้เลิกได้เหมือนนาค่ะอยากให้มีชีวิตที่ดีเหมือนนาไม่ต้องเอาชีวิตเราไปเสี่ยงกับแบบเรื่องแบบนั้น
3: ค่ะ
4: แต่ก่อนเวลาที่นาสูบบุหรี่มันจะมีคำเตือนที่ซองบุหรี่อ่ะการที่นาไม่อยากดูนาใช้ผ้าเทปอ่ะใช้เทปอันไว้
3: ค่ะ
4: ไม่อยากจะเห็นตรงแบบที่เขาบอกว่าบุหรี่ทำให้เป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: เอาว่าเทสสีทำปิดไว้ไม่เห็นตอนนี้อะไรทำอะไรมันก็คล่องตัวล่างเรากลับมา
3: ไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องสะกดจิตตัวเองอะไรแล้วนะคะโอ้เป็นประสบการณ์ที่ดีงามมากๆเลยค่ะคุณนาพี่ป้านะ
4: แต่นาก็อยากให้ทุกๆคนที่คิดอยากจะเลิกเหมือนนาให้ทำให้ได้เหมือนนาคืออยากให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคน
3: สุดยอดมากเลยค่ะก็บางครั้งเนาะไอ้คำว่าเลิกสูบเถอะเนี่ยจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างจากคนที่เขารักเราเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนกับคำบ่นเนาะเหมือนคำพูดที่เราได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าเบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันก็เขาก็อยากให้เราอยู่กับเขาไปนานๆแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นที่เราเองที่เราเหมือนกับยังใจไม่แข็งพอเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใจแข็งพอมีความมุ่งมั่นเหมือนอย่างคุณนาในวันนี้แล้วก็คุณนาก็ได้ผ่านจุดที่มันยากที่สุดแล้วก็ผ่านจุดที่เฉียดตายแม้ว่าจะไม่ได้บอกหมอก็ตามว่าหนูติดบุหรี่ค่ะหนูก็เลยเป็นโรคหลอดเลือดสมองติดแต่หนูรู้แก่ใจของหนูเองแล้วหนูก็เลิกบุหรี่ได้แล้วตอนนี้1ปีได้ร่างทองมาแล้วได้สุขภาพใหม่ได้ชีวิตใหม่และที่สำคัญได้รับความช่วยเหลือจากสายด่วนเลิกบุหรี่1600ที่คุณนาประทับใจมากวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนามากเลยนะคะที่ฝากประสบการณ์นะคะแล้วก็ฝากข้อคิดแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับพี่ป้าน้าอารวมทั้งพี่หมีด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณนามากๆเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพ

0: านครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโระนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหา าพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกัมพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
6: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทรนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of Twenty โดยนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
9: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียด
10: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
11: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากกันชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท่วนต้นตำรับหมูยอแม่ท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขา
0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายแพทย์ทิติสว่างธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชหรือทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายจำนวนมากในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและปัญหาไก่ตายกับน้ำเสียในอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราผลตรวจเบื้องต้นพบว่าน้ำมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำเพียง 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาขาดออกซิเจนเฉียบพลันขณะที่ค่า pH และสารบางชนิดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนส่วนซากปลาเจ้าหน้าที่นำไปฝังกลบและโรยปูนขาวฆ่าเชื้อแล้วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

ในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารคาเฟ่เวีย

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายแพทย์ทิติสว่างธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชหรือทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายจำนวนมากในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและปัญหาไก่ตายกับน้ำเสียในอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราผลตรวจเบื้องต้นพบว่าน้ำมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำเพียง 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาขาดออกซิเจนเฉียบพลันขณะที่ค่า pH และสารบางชนิดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนส่วนซากปลาเจ้าหน้าที่นำไปฝังกลบและโรยปูนขาวฆ่าเชื้อแล้วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลย

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้ว

0: ในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: และแล้วก็มาถึงตอนที่8นะคะทุ่งมหาราชของเปรียมเองค่ะกำลังจริงๆต้องบอกว่ายังไม่ถึงกลางเล่มเลยนะคะแต่มันได้ครบรสมากเลยและตอนนี้ก็กำลังโอ้โหทวีความตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะเนี่ย
5: ใช่แล้วครับอยู่ๆจากต้นเรื่องที่เป็นโอ้นิยายหวานแววนะครับโรแมนติกมีเรื่องของความรักชายหญิงอยู่ๆมีฉากแอคชั่นเข้ามาเฉยเลยแล้วดุเดือดซะด้วย
4: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เราใจมากนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่ารื่นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในการประทะนั้นโดยตรงแต่ว่ามันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มียิงกันด้วยอ่ะเอาสิ
5: ประจันหน้าจริง
4: อืมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ต้องลองมาดูว่า เหตุการณ์ปะทะครั้งนี้นะคะในขณะที่พาลูกพาเมียนอนค้างอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมคะอยู่ในเรือกำลังแบบแหมกำลังสบายกำลังมีความสุขแต่แล้วก็ต้องเจอบทบูซะงั้นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้างั้นก็เราตามไปที่แม่น้ำเลยดีกว่านะคะกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ

0: รื่นยิงอย่างรวดเร็วแต่ปราศจากความเร่งร้อนเยือกเย็นแต่ปราศจากความขยักขยอนหรือลังเลเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในลำคอตลอดเวลาที่กระสุนปืนพ่นออกจากปากกระบอกหัวเรือยิ่งใกล้ชายหาดสูงข้างหน้าเข้าไปเพียงใดรื่นและทุกคนบนเรือก็ยิ่งได้ที่กำบังดีขึ้นเพียงนั้นไม่ถึงอึดใจต่อมาก่อนที่พระจันทร์ต้นแรมจะทันโผล่พ้นขอบฟ้าและทิวไม้ขึ้นมาเต็มดวงทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงเอ่ยเมื่อเสียงปืนจากโจรกลุ่มใหญ่บนเนินหาดทรายสงบและพวกกระเซ็นกระสายที่ท้ายเกาะกับบนตะลิ่งเงียบรื่นลดปืนลงจากบ่าแล้วก็นั่งลงบนท้ายเรือ
1: เท่านั้นเองเหรอออกมาได้แล้วสุดใจลูกเป็นยังไงบ้าง
0: แทนคำตอบเสียงหัวเราะของทารกแววออกมาจากในประทุนเรือร่าเริงแล้วก็แจ่มใสเหมือนได้ของเล่นที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเรือแม่ปะลำนั้นทั้งลำมืดและเงียบเหมือนจะหาชีวิตไม่ได้ใต้ขยาบตอนหัวและหลังคาตอนท้ายก็ปราศจากผู้คนกระทั่งรื่นเองอดใจเต้นไม่ได้เพราะความหวาดหวั่นต่อภาพและเหตุการณ์ซึ่งอาจจะได้เห็นในอึดใจสองอึดใจต่อมาเขาคัดหางเสือพรางก้มศีรษะสอดสายสายตา

0: วี่แววอันจะเป็นสัญญาณของชีวิตมนุษย์ไปทั่วในเรือลำนั้นและนั่นเองที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้เพราะเกือบจะในเวลาเดียวกันประกายไฟก็ปรากฏขึ้นแวบหนึ่งข้ามหลังคาเรือแม่ปะมาจากชายหาดพร้อมกับเสียงเปรี้ยงสนั่นกระสุนปืนกลุ่มหนึ่งทะลุหลังคาผ่านเหนือศีรษะรื่นไปเกือบไม่ถึงคืบท่านใดนั้นก็มีเสียงทุ้มๆห้าวๆร้องถามออกมาว่าใครและชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆในตาของรื่นพร่าหูทั้งสองอื้อมองอะไรไม่เห็นฟังอะไรไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงร้องของสุดใจและเสียงหัวเราะร่วนของทารกที่อยู่ในอ้อมแขนของหล่อน
1: ไอ้คนชิบหายเป็นบ้าไปหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะ
0: รื่นสะบดลั่นฟุบตัวลงกับพื้นเรือโดยเร็วทันใดนั้นร่างหนึ่งผุดลุกขึ้นยืนทันทีบนชายหาดตรงทิศที่กระสุนนัดนั้นพ่นออกมาแสงจันทร์สีเหลืองนวลซึ่งสาดไปทั่วบริเวณชายหาดและท้องน้ำส่องต้องลำกล้องปืนที่ลดลงมาถือไว้เป็นประกายในพริบตาต่อมาร่างนั้นก็ท่องน้ำปราดเข้ามาที่รื่นเป็นอะไรหรือเปล่า
1: โอ้ยต่ำอีกนิดเดียวแหละได้เป็นศพ
0: ความเดือดดาลทำให้รื่นไม่ได้สังเกตเห็นอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่สำเนียงของผู้พูดซึ่งไม่ใช่ชาวพื้นนั้นผมซึ่งลุยสยายประอยู่สองบ่าเสื้อชั้นในห้าตะเข็บและผ้าลายที่นุ่ง

0: ฉันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรอีกพวก
1: คิดว่าเป็นโจรอีกพวกอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นจึงได้ยิงโป้งเลยแล้วก็ถึงถามเนี่ยนะแหมดีนี่ดีมากทีเดียวรู้งี้นะพ่อปล่อยให้ตายโหงตายหาไปทั้งขยงเลยดีกว่าเฮ้ย
0: ฉันเสียใจจริงๆความตกใจไม่ทันคิดพิจารณาอะไรทั้งนั้นไม่ทันคิดจริงๆอะไรกันพี่รื่นเสียงสุดใจร้องถามออกมาจากข้างใน
1: ก็ไอ้บ้าที่เรามาช่วยแทบล้มแทบตายนะสิพาลูกออกมาเถอะสุดใจเฮ้ยจุดใต้ให้ด้วยดูหน้าไอ้เซอร์บรมคนนี้ทีเถอะ
0: มือทั้งสองของเรื่องกำแน่นเสียงสะบดพึมอยู่ในลำคอไม่ขาดปากจนกระทั่งสุดใจจุดใต้คลานออกมาปักไว้ที่กระบอกนอกประทุนเรือแสงวอมแวมของมันสว่างไปทั่วบริเวณนั้นเห็นใบหน้าที่ยังซีดเผือดเพราะความตกใจที่ได้รับมาใหม่ๆอยู่ระหว่างขมวดมวยผมที่แผ่กระจายเห็นในตาอันคมและดำเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและริมฝีปากที่เม้มของไอ้บรมเซอร์ในตาก็เบิกโตคำสบถต่างๆถูกกลืนหายไปนิ่งนั่งอึ้งเหมือนไม่เชื่อสายตาของตนเองอยู่เป็นนานรื่นจึงได้เอ่ยขึ้นอย่างตะกุกตะกัก
1: คิดว่าเป็นพวกเรือเหนือซะอีกไอ้ฉันก็คิดว่าเป็นผู้ชาย
0: ริมฝีปากที่เม้มแน่นค่อยๆ คลายออกจากกันเปลี่ยนเป็นยิ้มอย่างขบขันในตาทั้งคู่ก็เป็นประกายถึงผู้หญิงก็เป็นไอ้บรมเซอร์ได้เหมือนกันเป็นการสมควรแล้วนี่ที่ฉันถูกเอ็ดถูกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจะคิดว่าฉันคนเดียวต้องสู้กับพวกปล้นทั้งขยโงก็คงจะเห็นใจนะที่หวาดประแวงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแทบประสาทจะเสีย
1: สนใจมองดูผู้พูดอย่างอัศจรรย์
0: พวกผู้ชายของคุณนายไปไหนเสียหมดคะปล่อยคุณนายไว้แต่คนเดียวอย่างนั้นเราทั้งหมด7คนด้วยกันฉันคุณพ่อนายฮ้อยแล้วลูกเรืออีก4คนแต่คุณพ่อของฉันป่วยพวกนั้นก็มีแต่มีดแต่พระจะสู้รบตบมืออะไรกับมันฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีปืนของคุณพ่ออยู่พอเกิดการต่อสู้ฉันจึงให้ทุกคนหลบอยู่เสียแต่ในประทุนเรือเคราะห์ดีเหลือเกินที่ไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะแล้วทางนี้ล่ะ
1: เปล่าไม่มีใครเป็นอันตรายเหมือนกันนอกจากความใกล้ชิดเหลือเกินของกระสุนปืนหล่อนนัดนั้น
0: ฉันต้องขอโทษอีกทีนะหล่อนมองหน้ารื่นอย่างเสียใจในตาอันดำและคมของหล่อนทั้งอ่อนหวานทั้งสุภาพมีอำนาจยึดเหนี่ยวใจเกินที่รื่นจะถือโกรธขึ้นอยู่ได
1: ้ผมก็ขอโทษที่เรื่องเกินคุณนายคิดว่าเป็นไอ้พวกเรือเหนือจริง
0: ๆอย่าไปเอ่ยถึงดีกว่าฉันบอกแล้วว่าความเซ่อซ่าประสาทเสียของฉันควรกับการถูกเอ็ดถูกว่าอย่างนั้นอันนี้ฉันไม่ถือเลยนะตั้งแต่เกิดมาเคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้สักครั้งเมื่อไหร่เล่า
1: คุณนายเป็นผู้หญิงกล้าอย่างที่ผมไม่เคยเห็นถึงผู้ชายก็เถอะน้อยคนจะใจเย็นสู้อยู่ได้อย่างนั้น
0: สีหน้าที่ซีดของหล่อนเปรื้อขึ้นด้วยสายโลหิตทุกคนก็ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันชีวิตของตัวทั้งนั้นเมื่อเข้าตาจนน่ะนะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหล่อนพูดกังวานเสียงอาจจะไม่แสดงถึงความรู้สึกอะไรแต่ในตาเป็นประกายบอกซึ้งถึงความพอใจอย่างชัดเจนฉันเองก็ควรเชื่อในฮ้อยจอดพักนอนเสียที่หน้าบ้านลานดอกไม้แต่เพราะรัน ว่าตั้งแต่ออกจากปากน้ำโพมา7วัน7คืนแล้วไม่เห็นมีอะไรมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี
1: ้คุณนายจะไปไหนอะครับ
0: เมืองตากจ้ะคุณพ่อของฉันเป็นข้าราชการถูกย้ายจากนครสวรรค์ไปเป็นยกระบัดที่นั่นฉันชื่อละเมียด
1: ผมเองชื่อรื่น
0: สายตาของหล่อนและรื่นมีได้ละจากกันฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความพิศวงงงงันขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสุขุมและครุ่นคิดไม่มีใครทายถูกว่าอะไรบ้างแฝงอยู่เบื้องหลังของสายตาคู่นั้นไม่มีใครแม้สุดใจจะแปลความหมายออกเมื่อเห็นเส้นโลหิตที่หน้าผากของสามีโปนจนเขียวและยิ้มน้อยๆปรากฏละไมขึ้นที่เหนือริมฝีปากของละเมียดตลอดเวลาอันเล็กน้อยเพียงใดที่ได้รู้จักกันมาปรื้นอดอัศจรรย์ใจตนเองไม่ได้ที่รู้สึกอึดอัดและกระสับกระส่ายเมื่อตกอยู่ใต้สายตาคู่นั้นการสนทนาใดๆยิ่งทำให้สำนึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันออกไปคนละโลกและเกิดมาคนละยุคแม้ละเมียดจะอุ้มชูกอดจูบลูกแม้ว่าหล่อนจะอ่อนหวานและดีต่อสุดใจเพียงใดตลอดจนกระทั่งแนะนำให้รู้จักกับบีดาที่ยังนอนแซวอยู่ในเรือเพราะพิษไข้ป่ารื่นก็อดคิดไม่ได้ว่าภาพและเหตุการณ์เหล่านั้นเหมือนหนึ่งความเพ้อฝันซึ่งต่อเนื่องมาจากการเผชิญกับภัยแทบเอาตัวไม่รอดมากกว่าจะเป็นความจริง
1: หญิงผู้นี้ไม่ได้ขวัญอ่อนหรือประสาทเสียดังที่หล่อนออกตัวความจริงเหตุการณ์ในวันรุ่งขึ้นขณะที่ชวนกันไปตรวจศพคนร้ายซึ่งถูกปืนตายอยู่กับที่สองคนบนฝั่งแสดงให้เห็นความใจแข็งและอารมณ์อันเยือกเย็นของหล่อนอย่างน่าพิศวง
0: นั่นถูกปืนของพ่อรื่นและนั่นคนนี้ถูกปืนของฉันหล่อนชี้ไปที่ศพหนึ่งแล้วก็ชี้ไปอีกศพหนึ่งซึ่งกลิ้งอยู่ข้างเคียงกันแพรที่กระสุนทั้งสองกระบอกนั้นทำไว้ที่ศีรษะและทรวงอกคนร้ายจัดแจ้งปราศจากที่สงสัยในตาที่คมของหล่อนกร้าวเหมือนเหล็กกล้าสีหน้าสงบปราศจากความรู้สึกใดๆเหมือนไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นรื่นลอบชำเลืองดูดวงหน้าอันงามอย่างน่ากลัวนั้นแล้วก็อดใจสั่นไม่ได้
1: สวยเหมือนใครนองามเหมือนอะไร
0: เขาเคยนึกแล้วนึกอีกแต่ก็เปล่าหล่อนไม่เหมือนใครหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวยสดงดงามโดยเฉพาะหากงามอย่างผู้หญิงอื่นทั่วๆไปที่ผู้ชายไม่สามารถจะจรนัยให้แน่ชัดลงไปได้กึ่งมนุษย์กึ่งนางไม้กึ่งเทพธิดาและปีศาจโดยสวดทรงหล่อนอาจจะเป็นคนเอวบางร่างเล็กแต่โดยสำนึกกรื่นรู้สึกว่าเหมือนหล่อนจะกำยำล่ำใหญ่กว่าเขาในตาที่ดำสนิทและคมวาวกลมโตเกินที่จะอยู่ในดวงหน้าอันแน่งน้อยปากที่ค่อนข้างกว้างก็เช่นเดียวกันช่วงอกซึ่งอวบผิดปกติก็เช่นเดียวกันละเมียดขนาดนั้น25ปีเต็มแต่บางคราวรู้สึกเหมือนหล่อนสาวสดชื่นและเด็กกว่าสุดใจครั้นแล้วในช่วงขณะต่อไปก็กลับดูร่วงโรยราวกับแก่กว่าสัก 2-3 รอบ
1: ภายในครึ่งคืนนั้นและค่อนวันต่อมาก่อนที่จะออกเรือจากกันเขาพยายามที่สุดที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และอัธยาศัยใจคอของหล่อนบางประการแต่ยังหญิงที่เขาอ่านไม่ออกในขณะแรกที่พบกันในฐานะ ปริศนาลึกลับเขาก็จากหล่อนมาโดยไม่ได้คิดหรือฝันว่าวิถีชีวิตของหล่อนและเขาจะผ่านกันอีกในโอกาสหลัง
0: ฉันอยู่ยังกับคุณนายคนนี้จะเคยรู้จักพี่รื่นมาก่อนแต่ครั้งไหนนะสุดใจปรารภขณะที่เรือล่องมาตามกระแสน้ำเหลียวหลังไปดูเรือแม่ปะสี่ท่อลำนั้นที่กำลังเริ่มเคลื่อนออกจากที่ในขณะที่สามีได้แต่หัวเราะสายตาเพ่งอยู่กับร่องน้ำ
1: บางทีจะในชาติก่อนหรือในฝันนะเกิดมาก็เพิ่งเคยพบกันเนี่ยแหละแต่ก็ชอบคนนึกออกเอาเดี๋ยวนี้เองว่าแกเหมือนกับอะไรแกทำให้ข้าเนี่ยนึกถึงรูปนางกินรีคนนั้นนางกินรีที่ปู่ย่าตายายกับคนเก่าๆเล่ากันมาว่าผู้คนทันพากันมาตายเสียมากต่อมากในการรบราฆ่าฟันเพื่อชิงเอาเป็นคู่ครอง
0: นั่นต้องก่อนเท้าแสนปมสร้างเมืองไตรตรึงหรือเปล่า
1: ก่อนหรือหลังไม่รู้ละแต่เขาเล่ากันมาอย่างนั้นน่ะ

0: ในปีนั้นน้ำเหนือก็มาเร็วผิดปกติเพราะฉะนั้นลงไปอยู่บ้านได้ไม่ถึงเดือนรื่นก็ต้องกลับขึ้นไปครองเมืองและเกาะพิมูลอีกพร้อมด้วยลูกจ้างสำหรับเจาะจมูกแล้วก็ผูกแพล่องทยอยลงมารวมอยู่ที่ท้ายเกาะหน้าครองสวนมาเพื่อจัดขบวนเป็นพื้นใหญ่ตั้งทัพสำหรับอาศัยพระองค์สำหรับดูร่องและเข็มสำหรับผูกพรวนต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นงานใหม่สำหรับเขาความสันทัดจัดเจนเก่าๆที่ได้จากความสังเกตตลอดชีวิตพ่อค้าเรือเร่ในสมัยก่อนก็ช่วยให้งานทั้งปวงลุล่วงไปได้ด้วยความรวดเร็วและการควบคุมงานถึงกระนั้นความยากลำบากในการหานายท้ายแพและคนหลักก็ทำให้เสียเวลาอยู่จนเดือน10เมื่อน้ำเริ่มจะลดและแพทางเหนือล่วงหน้ากันไปเป็นอันมากแล้วแพของเขาจึงออกจากครองสวนหมากได้รื่นบอกสุดใจเมื่อหล่นปรารภถึงความล่าช้าของการออกแพครั้งนี
1: ้ถึงช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรข้อสำคัญให้มันพร้อมซะก่อนไม่เป็นการตั้งต้นครั้งแรกของเราข้าเนี่ยไม่ได้หวังกำไรกำไรอะไรนักหนามากไปกว่าความรู้ความชำนาญสำหรับการข้างหน้าหลายคนเห็นว่าข้าเป็นบ้าที่จ้างตาแดงนายท้ายแพราคาตั้งช่างหนึ่งถึงอ้างถึงไอ้มั่งไอ้ทิมคนหลักก็ว่าแพงเหมือนกันแต่จะไปหานายท้ายแพกับคนหลักที่ไหนเก่งเท่าสามคนนั้นเล่าสิ่งอะไรที่เราได้จากเขานั่นแหละกำไรของเราละ
0: แม้ว่าจะเคยผ่านภูมิประเทศและชีวิตประจำวันตามลำแม่ปิงตอนนั้นมามากแล้วรื่นก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการแสวงหาความรู้ความชำนาญจากการดูร่องน้ำในการทดลองลงหลักผลัดเปลี่ยนไปกับมิ่งหรือทิมเมื่อถึงตอนสะดวกและในการบอกเล่าหรืออธิบายให้สุดใจฟังถึงประวัติและชีวิตของหมู่บ้านตำบลและอำเภอต่างๆที่แพร่ผ่านไปชีวิตประจำวันบนยอดพระองค์คู่กับตาแดงทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกใหม่หายใจสะดวกเป็นอิสระและสำนึกถึงความรับผิดชอบในตัวเองมากกว่าที่เคยนั่งถือหางเสืออยู่บนม้านั่งท้ายเรือเป็นไหนๆป่าไม้สองฝั่งซึ่งประกอบไปด้วยยางพยุงและเสลาสูงชะลูดอยู่เป็นระยะระยะทำให้เขายิ่งมั่นใจในอาณาจักรซึ่งเขาเลือกครองว่าขอบเขตของมันจะไม่สิ้นสุดลงง่าย
1: ๆทุกๆวันหมายถึงความกระตือรือร้นสนใจใหม่สำหรับสุดใจเมื่อผ่านนกกระทุงซึ่งลอยแพนับจำนวนร้อยหรือเก้งที่ว่ายน้ำตัดหน้าไปในเวลากลางวันและเสียงปลาลิ้นหมาครางอืออยู่ใต้ท้องแพในเวลากลางคืนแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านล้วนแต่ประวัติศาสตร์อยู่ในตัวของมันทั้งลักษณะบ้านเรือนที่ปลูกผู้คนที่อยู่และอาชีพที่ดำเนินทุกๆวันเต็มไปด้วยความสุขและความเพลิดเพลินสำหรับหล่อนและรื่นแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตากแดดกรำฝนจนบางคืนหลับรวดเดียวสว่าง
0: การล่องแพครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดทางนอกจากครั้งเดียวเมื่อผ่านแสนตอและแพหมุดบิดจะชนหัวเกาะแตกทั้งพื้นเพราะพรวนหลักเอกขาดขณะที่จะเข้าจอดที่ท้ายเกาะท่ามกลางพายุที่พัดแรงกล้าแต่ด้วยความชำนาญและการตัดสินใจเด็ดขาดของตาแดงผู้เป็นนายท้ายในที่สุดก็พาแพเข้าเทียบกับตะลิ่งจนได
2: ้หลักมันติดต่อจะไถก็ไม่ได้ จะปล่อยก็ไม่ทัน
0: มั่งซึ่งเป็นคนประจำหลักนั้นอธิบายในขณะที่ตาแดงก็บ่นพึม
2: เอ้ยที่พรวดลงไปถึงพื้นครั้งแรกมึงควรจะรู้ว่าถูกทรายถูกดินหรือต่อนะดีแต่รื่นแกขึ้นลวดสังกะสีร้อยกะไอ้ว่าต้นนั้นทันไม่งั้นก็ชิบหาย
0: ไม่ต่ำกว่า3แพแตกเพราะหัวเกาะเดียวกันนี้ในปีนั้นเนื่องจากกระแสน้ำพุ่งเข้าใส่ไม่ต่ำกว่า2แพแตกเพราะต่อใต้ลงมาอีก2คุ้งพื้นหนึ่งยังกำลังเก็บไม้ผูกไม่หมดอยู่ที่หน้าบ้านหาดชะอมแต่ละพื้นที่แพแตกไม้จมแล้วก็สูญหายไปเป็นจำนวนไม่น้อย
2: แม่ย่านางช่วยเรา
0: ตาแดงบอกยิ้มขรึมๆด้วยความพอใจเมื่อนำแพเข้าจอดที่เกาะตาเทพเหนือปากน้ำโพในวันสุดท้ายของการเดินทาง

0: ั้งในสมัยนั้นและอีกหลายสิบปีต่อมาเกาะตาเทพและหาดไซงามเป็นชุมทางชั่วคราวก่อนที่จะเลื่อนแพลงไปจอดประจำสถานีถาวรตั้งแต่วัดไซลงไปจนถึงหน้าผาเหนือปากน้ำโพบนฝั่งตะวันตกและเกาะยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอู่ไม้ของบริษัทฝรั่งบนฝั่งตะวันออกความกว้างขวางแต่ละครั้งยังดำเนินชีวิตพ่อค้าเรือเร่ของรื่นปรากฏเป็นประโยชน์อย่างมากอีกในการติดต่อขออาศัยหน้าท่าชาวปากน้ำโพในการจอดแพและการเจรจาซื้อขายพูดโดยฤดูไม้เขาอาจจะมาถึงล่าแต่ถ้าพูดถึงความงามของมันทั่วทั้งพื้นล้วนแต่คัดมาทั้งสิ้นฉะนั้นจึงไม่เป็นการยากอะไรที่เขาจะปล่อยแก่พ่อค้าไม้ที่ขึ้นมาจากล่างไปโดยมีกำไรพอสมควรภายในเวลาไม่ถึงเดือนรื่นกล่าวกับสุดใจและสหายร่วมแผ่
1: เราควรจะได้ราคาดีกว่านี้นะถ้าหน่วงเหนียวไว้ได้สักหน่อยนึงแต่ยิ่งนานไปไหนจะค่าโสหุ่ยที่จะต้องใช้จ่ายไหนจะเสียเวลาเอ้ย20ช่างก็ดีถมไปสำหรับกำไรในการค้าขายครั้งแรกนอกจากนั้นเราจึงได้ทั้งความรู้ความชำนาญได้ทั้งการทำทางไว้สำหรับวันข้างหน้าถ้าเขารักษาชื่อเสียงและความไว้วางใจที่เขามีต่อเราครั้งนี้ไว้ให้ดีตวนดำจะเป็นขาประจำของเราต่อไป
0: ความใกล้ชิดและชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเป็นชนวนของมิตรภาพและความรักใคร่ฉะนั้นทันใดที่ขายแพรและจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้แทนที่จะแยกทางกันไปตาแดงทิดมั่งและทิมกลับแสดงความปรารถนาทันทีที่จะร่วมงานกับรื่นในปีต่อไป
2: อย่าไปคิดกังวลในเรื่องค่าจ้างค่าอ้อนและเลื่อนเอ้ยได้มากได้น้อยยังไงก็ไม่สำคัญคนอย่างข้าไม่มีลูกมีเมียพอกินไปวันๆหนึ่งเท่านั้นก็เป็นสุขแล้วสำหรับทิดมั่งกับไอ้ทิมนับไปก็เหมือนหลานฟันไม้ขุดเรือโกนไปปีหนึ่งปีหนึ่งหมดหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรทำ
0: ตาแดงว่าในตาของแกซึ่งแดงก่ำอยู่เนืองนิดด้วยฤทธิ์สุราบอกถึงความรักความเอ็นดูเหมือนญาติสนิทความเปิดเผยและน้ำใจอันดีของแกเป็นที่จับใจรื่นอย่างหาที่เปรียบมิได
1: ้งั้นเราจะร่วมงานกันต่อไปน้าแดงกับพวกเองๆคอยดูใจข้าก็แล้วกัน
0: รื่นชี้ไปที่มั่งทิมเรืองและแววตาแดงมั่งและทิมขึ้นเรือเมกลับบ้านล่วงหน้ามาก่อนแล้วรื่นยังคงพักอยู่ที่ปากน้ำโพต่อมาเพื่อซื้อของลงเรือแล้วก็พาสุดใจกับลูกเที่ยวตลาดชมภูมิประเทศและไหว้พระทั้งที่วัดกบแล้วก็วัดเขาความจอแจของผู้คนที่ปากน้ำโพในฤดูนั้นเป็นที่ลานตาลานใจของสุดใจจนกระทั่งบางครั้งถึงแกอ้าปากตาค้างพูดไม่ออกเพราะขนบประเพณีและการแต่งกายของหญิงชายต่างถิ่นต่างเมืองที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นฉันคงอึดอัดใจตายถ้าอยู่ที่นี่ไปนานๆนะพี่รื่น
1: เอาไว้โอกาสหน้าข้ามีเวลาจะพาเองไปบางกอกนะเห็นสามยอดโรงหวยสะพานเหล็กสะพานหันเองจะรู้สึกว่าปากน้ำโพเนี่ยเหมือนป่าในชีวิตข้าเที่ยวมามากแล้วถึงที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนบางกอก
0: หรือจ้าในตาของหล่อนเบิกโพรงเคลิ้มฝัน และครุ่นคิดชั่วชีวิตที่เกิดมาหล่อนไม่เคยหวังไกลถึงเพียงนั้นอย่าว่าแต่บางเกาะเพียงแต่ปากน้ำโพก็รู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันคนละโลกและสุดล่าฟ้าเขียวแต่ดูไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เมื่อมีรื่นอยู่ด้วยหล่อนได้มาได้เห็นและได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปากน้ำโพจะพึงมีให้ถึงกระนั้นมันก็มีใช่ทั้งหมดของจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตบางกอกยังอยู่ไกลออกไปบางกอกซึ่งเพียงแต่ชื่อของมันทำให้หล่อนใจเต้นระทึกนึกและคิดวาดภาพถึงปราสาทราชมณเทียนยอดแหลมสล่างระดับฟ้าอย่างที่ป้าแคล้วเคยเล่าให้ฟังเมื่อกลับมาจากนมัสการพระปฐมเจดีย์หล่อนไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาสักกี่ปีจึงจะไปนครหลวงแห่งนั้นแต่ช้านานเพียงใดก็ตามจะต้องไปให้ถึงจนได้สุดใจมั่นใจเหลือเกินว่าหล่อนจะไปถึงแม้มีใช่ด้วยเหตุอื่นใดก็เพราะรื่นรับคำไว้เช่นนั้น
1: จนกระทั่งลมเหนือเริ่มพัดอากาศเริ่มหนาวและฝูงปลาสร้อยเริ่มขึ้นรื่นจึงพาสุดใจออกเรือมากับเรืองและแววขณะที่ตลาดปากน้ำโพจวนวายน้ำลดลงทุกทีพอที่จะกำหนดการเดินทางถึงกำแพงเพชรได้สบายๆภายใน5คืน6วันสำหรับเรือชลากาแป้น2ท่อของเขา
0: ข่าวต่างๆรอคอยรื่นอยู่ที่บ้านในทันทีที่ไปถึงชั่วเวลาเพียงเดือนครึ่งที่เขาจากไปโจรผู้ร้ายซึ่งสงบเงียบมาช้านานในเมืองนั้นกลับปรากฏชุกชุมขึ้นมาอีกเริ่มต้นขึ้นในท้องที่อำเภอพรานกระต่ายแล้วก็ลุกลามข้ามฟากมาถึงลานดอกไม้บ้านไร่ปักคลองและตำบลใกล้เคียงหัวควายที่ชาวบ้านเคยปล่อยไว้ให้ออกมาหากินแต่โดยลำพังโดยไม่ต้องมีคนเลี้ยงเสี่ยงต่อการถูกต้อนไปไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งไม่มีใครกล้าปล่อยออกจากคอกแต่แรกเหตุเกิดเพียงทุ่งและป่าชั้นนอกแต่ยิ่งนานวันก็ยิ่งใกล้เข้ามาจนกระทั่งแม้นอกรั้วหลังบ้านก็ไม่เป็นการปลอดภัยไร่หลังสุดวัวของแขกปาทานซึ่งย้ายจากระแหงลงมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ใหม่ในดงตาลหลังวัดพระบรมธาตุถูกต้อนไปทั้งฝูงก่อนหน้าที่รื่นจะขึ้นมาถึงบ้านได้เพียง3วันถึงกระนั้นข่าวนี้ก็ยังไม่เป็นที่รบกวนใจรื่นเท่ากับข่าวพ่อโป้ขยายเขตสัมปทานป่าไม้จากฝั่งเหนือของคลองสวนหมากข้ามมาหนองปีกไก่จนกระทั่งครอบงำหมดทั้งป่าโป่งน้ำร้อน
1: นี่ไหนว่าพับโพได้แต่สัมปทานไม้สักฝั่งเหนือคลองสวนหมากไงล่ะ
0: เขาตั้งกระทู้กับผู้ใหญ่พูนซึ่งให้ข่าวนั้นในเย็นวันหนึ่งเมื่อแวะไปเยี่ยมและนำของฝากไปให
1: ้โป่งน้ำร้อนมีอะไรนอกจากสักที่ยังไม่ได้ขนาดยางตะแบกเสลากว้าวแล้วก็พยูงยังไงก็ไม่รู้ได้เห็นพวกคลองเหนือว่ากันอย่างนั้นนะพวกบ้านไร่ท่าขี้เล็กหน้าบ่อคำกับคนบ้านเราที่เคยออกไปตัดหวายทำไต่ตักยางแต่รับคำสั่งห้ามขาดไม่ให้เข้าไปตั้งปางในบริเวณป่าโป่งน้ำร้อนอีกต่อไป
0: ผู้ใหญ่พูนบอก ทำให้ปรื่นมีสีหน้าตึงเครียด
1: ใครเป็นคนออกคำสั่งนะนายห้างหรือว่าทางเมืองฮะไม่ใช่นายเสถียรน่ะผู้จัดการภาคคนใหม่ของพะโป
0: ้รื่นโครงศีรษะอย่างอัศจรรย์ใจ
1: ไม่เคยรู้จักแฮไม่เคยได้ยินชื่อแต่ผู้จัดการภาคของพะโป้หรือไม่ใช่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าทางอำเภอหรือคณะกรรมการจังหวัดปิดประกาศบอกกล่าวให้ราษฎรรู้กันหรือเปล่า
0: ผู้ใหญ่พูนกระสับกระส่ายแกไม่มีความรู้เลยในเรื่องนั้นอันที่จริงแกเกือบไม่มีความรู้อะไรนอกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านของแกเพราะทางอำเภอคัดเลือกแล้วหาใครดีกว่านั้นไม่ได้ในปากครอกและชาวบ้านรักหรือสงสารแกก็เพราะว่านอกจากเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วยังอ่อนพอที่ใครต่อใครจะใช้เป็นลูกมือได้แม้จนกระทั่งเมีย
1: ผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าบ้านนี้เมื่อลูกบ้านมีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเกี่ยวกับโจรผู้ร้ายหรือทางอาชีพผู้ใหญ่ก็ควรจะรีบหาทางแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปนะเอ้ยก็รื่นจะให้ฉันจัดการอย่างไรเล่าผู้ใหญ่ก็ขอแรงลูกบ้านช่วยกันปราบปรามพวกผู้ร้ายขโมยควายแล้วก็ปล้นสะดมเหล่านั้นสิเกิดเรื่องทีไรฉันตีเกราะเคาะกลองแทบล้มประดาตายไม่เคยเห็นมีหมามาสักตัวฉันก็รายงานขึ้นไปให้ในายอำเภอท่านรู้สิถึงเรื่องคำสั่งของนายเสถียรนั่นก็เหมือนกันระเบียบราชการเป็นอย่างไรผู้ใหญ่ควรจะรู้นี่อยู่ๆใครต่อใครจะเที่ยวมาหวงห้ามกีดกันป่าไม้ไร่นาที่ชาวปากคลองกับบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเคยทำมาหากินกันแต่ครั้งปู่ย่าตายายโดยไม่มีหมายประกาศบ้านเมืองมาก่อนได้ยังไงฮะก็ต่างว่านายห้างเขาได้สัมปทานไว้ก่อนล่ะอย่างน้อยพระโป้ดก็จะต้องบอกเล่า90ให้พวกเรารู้ก่อนล่วงหน้านะอัธยาศัยใจคอของเขาเป็นอยู่อย่างไรผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้ดีกว่าฉันนี
0: ่สีหน้าของผู้ใหญ่พูนยิ่งยุ่งยากใจหนักขึ้นไปอีก
2: เออก็นั่นน่ะสินะแต่นายเสถียรเขาบอกนี่ว่าได้รับคำสั่งมาจากนายห้างมาอีกต่อหนึ่งใครกันนะนายเสถียรผู้จัดการภาคคนนี้เนี่ย
0: ก็มีตัวละครใหม่มาไม่เว้นแต่ละตอนเลยทีเดียวเชียวนะคะทั้งผู้หญิงซึ่งก็น่าจะเป็นตัวละครสำคัญที่อาจจะมาเจอกับปรื่นอีกมั้งแล้วนี่โหมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวเชียวนะคะโดยเฉพาะนายเสถียรผู้จัดการภาคเป็นใครกันแน่ก็คงจะต้องติดตามต่อนะคะ
1: ต่อไปเป็นตอนที่9
0: ตอนที่9เหรอโอ้ตายละอ่านจนเพลินเลยนะนี
1: ่ครับเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงตอนที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับเวลาคนตัวเล็กสู้กับคนตัวใหญ
0: ่แล้วเรื่องของเรานี่ก็ไม่ธรรมดามีความกว้างขวางมีมนุษยสัมพันธ์อันดีแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะสามารถจัดการได้ทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวตอนที่9นะคะมาดูบทบาทของเรื่องกันบ้าง
1: ยังไงติดตามฟังทุ่งมหาราชได้ทางห้องสมุดหลังไมค์นะครับทางเว็บไซต์และYouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นครับผม
0: เอาละค่ะก็ถ้ามีอะไรอยากที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะก็ติดต่อทาง2เพจได้เลยค่ะ
1: ติดต่อได้ผ่านแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ทุ่งมหาราชกันต่อและผู้คนที่ทุ่งมหาราชกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอมัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุกรณีปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้และการชำระหนี้ว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงพร้อมย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบส่วนพรรคภูมิใจไทยจะส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลหรือไม่ระบุว่าไม่มีเนื่องจากแต่ละคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่0392845434หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่1590136357ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022227399
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ดาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือน

บิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ิมเลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝาก

ใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ติฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: อย่าลืมสับสไครต์พวกเรานะครับ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
2: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บ

0: ต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: คุณเคยคิดถึงใครสักคนจนสุดหัวใจไหม

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ในทะเลครับผมขอบคุณครับ
1: กดที่ลูกละเฮ้ยเอาอีกแล้ว
2: แม่ลูกเป็นอะไรลูก
3: แม่คะวันนี้น่ะหนูรู้สึกไม่ดีทั้งวันเลย
2: เป็นไรลูก
3: ทั้งขนลุกสู้ซ่าเป็นบางช่วงแล้วเนี่ยตาซ้ายก็ยังมากระตุกอยู่แม่เน
2: ี่
3: ยเฮ้ยขึ้นอีกแล้วแม่เนี่ยเนี่ยค่ะมันมาอีกแล้วค่ะแม่เนี่ยค่ะ
4: โบราณว่าไว้ลูกขวาร้ายซ้ายดีลูก

ช่วยแม่หน่อยสิตาแม่หายกระตุกสักทีเลยอ่ะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้าน

0: มีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ่นบักตียิบพาขึ้นมาดมอีกแล้วเอาอยากดมกระดมเข้าไปเดี๋ยวก็ถีกเสื้อโศกมาเล่นงานอีกดอกวิ
1: ความเจ็บซ้ำจากในเมืองเหตุให้ผมต้องมาอยู่หม่องนี้ซึ่งมันก็อยู่ได้บ่ดีแย่ถึงแม้มันสิโคตรเหงา

0: พามองนี่พอจะเป็นที่พักใจเธอได้ผมก็มีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเธอ
1: เขานี่เปรียบเสมือนผ้าความสุขของกูเลยนะเว้ยเพื่อน

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถความจริงเรื่องของมโหสถนี่ยาวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาโดยเฉพาะเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงปัญญาบารมีคือบำเพ็ญปัญญาบารมีมโหสถก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังฟังไปด้วยเจตนาการตั้งใจจริงแล้วก็ตั้งใจจำในด้านของเรื่องปัญญาการแก้ปัญหาแล้วเรื่องมโหสถนี่จะช่วยท่านได้มากเหลือเกินเพราะว่ามโหสถเป็นคนที่ใช้ปัญญาสดๆจริงๆคำว่าสดในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นของปัจจุบันแล้วก็ใช้ปัญญาได้โดยฉับพลันเพราะว่าท่านผู้รับฟังธรรมดาลูกหลานที่รักฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็จดจำเหตุการณ์และปัญหาที่มโหสถแก้จะเป็นการรับปัญญาของเราให้คมเหมือนกับเรารับมีดในหินที่ดีและปัญญาของเราก็เหมือนกับเหล็กดีเมื่อหินดีแล้วก็เหล็กดีด้วยรับคมง่ายใช้ได้ผลดีให้เกรงกันไว้ก่อนสำหรับเรื่องมโหสถนี้คงจะไม่ต้องแทรกธรรมะมากแต่ว่าบางจุดเตรียมแทรกไว้พอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเรื่องนี้ช่วยมากแล้วเรื่องราวของมโหสถก็มีว่ามโหสถเป็นบุตรชายของท่านเศรษฐีที่มีนามว่าสิริวัฒกะสิริวัฒกะนะสิรินี่ก็แปลว่ามิ่งขวัญวัฒกะนี่แปลผู้มีความเจริญหมายความเป็นผู้มีความเจริญในมิ่งขวัญคือความดีอย่างยิ่งนี่เป็นชื่อคนนะชื่อคนไม่แน่นะลูกหลานที่รักบางคนชื่อดีแต่เลวชื่อเลวแต่ดีเพราะในการตั้งชื่อเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอตั้งให้มันเหนื่อยจะตั้งว่ายังไงก็ได้ถ้าคนมันจะดีแล้วมันคนจะเลวถ้ามันดีที่ชื่อแล้วก็ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติมันก็ดีไปเองบางทีคนชื่อว่าเจริญแต่ว่าซวยบอกไม่ถูกชื่อในดีแต่มีความประพฤติเลวบอกไม่ได้เลยนี่มันเยอะแยะไปเป็นอันว่าชื่อไม่มีความสำคัญย้อนนิดมโหสถนี่เป็นบุตรชายของสิริวัฒกะเศรษฐีท่านนางสุวรรณาเทวีเมื่อคลอดออกมาก็มีแท่งยาในมือมียาเป็นแท่งติดมือมาท่านเศรษฐีบิดาท่านเป็นโรคประสาทคือปวดศีรษะมาแล้ว7 ปีเห็นลูกคลอดออกมาอย่างนั้นถือแท่งยาออกมาด้วยจึง

มหาเศรษฐีก็ใช้ยาแท่งนั้นแหละผลให้รักษาให้ก็หายทันทีทันใดฉะนั้นท่านมหาเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกชายว่ามโหสถมโหสถเป็นแบ่งศัพท์เป็นสองอย่างมหากับโอสถโอสถกวยามหาปวยใหญ่แปลว่าหมอยาใหญ่รักษาโรคได้ทุกอย่างแต่ความจริงมโหสถตัวจริงๆไม่ใช่รักษาได้เฉพาะโรคทางกายมันจะโรคทางใจโรคเกี่ยวกับปัญหาต่างๆไม่ได้ปัญญาใช้ได้เป็นอย่างดีที่ให้นามว่ามโหสถก็ถูกต้องท่านมหาเศรษฐีได้บอกว่าวันที่หมดของเราเกิดนี้คงจะมีเด็กๆลูกของคนอื่นเกิดอีกมากยังได้ไปสำรวจดูก็ทราบว่ามีเด็กๆที่เกิดวันเดียวกันกับมโหสถลูกชายถึงพันคนอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสหชาติคือเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันท่านฤาษีจะเลยนำเครื่องประดับไปมอบกับบรรดาทารกคือเด็กๆท่านหลายเหล่านั้นแล้วก็มอบนางนมคือพี่เลี้ยงและมีน้ำนมด้วยอีกพันคนหมายความเอาเครื่องแต่งตัวไปให้ด้วยเอาของไปให้เลี้ยงด้วยเอานางนมไปให้เลี้ยงด้วยช่วยเขาเลี้ยงถือว่าเป็นเพื่อนเกิดกับลูกชายของท่านที่ต่อมามโหสถมีเพื่อนเด็กๆรุ่นเดียวกันมากมายตั้งพันคนเมื่อโตพอวิ่งเล่นได้ก็เล่นโหในการอย่างสนุกสนานความจริงก็คิดว่าเหมือนกับเป็นพ่อเดียวกันจนกระทั่งท่านมโหสถอายุได้7ขวบท่านมโหสถนี่มีรูปร่างงดงามสง่าผ่าเผยกว่าทารกคนเด็กคนอื่นๆแล้วก็มีกำลังก็แข็งแรงกว่าวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นกันเพลินอยู่ฝนตั้งเข้าลงมาเพราะจากฝนตั้งเขาไม่ลูกหลานที่รักกินคลุ้มๆทำท่าฝนจะตกเขาเรียกว่าตั้งเขาพอโหสดเห็นดังนั้นก็วิ่งหลบไปถึงสลายแห่งหนึ่งด้วยความเร็วเขามีกำลังกว่าวิ่งเก่งกว่าเวลานี้เล่นกีฬาวิ่งเก่งมากพอบรรดาเด็กทั้งหลายนอกจากนั้นวิ่งตามไปข้างหลังเหยียบกันล้มลุกคลุกคลานไปบ้างบางคนก็เท้าแปลงบางคนก็เข่าแตกบางคนก็หัวโหนเมื่อท่านไม่เห็นมโหสถเห็นดังนั้นลูกหลานที่รักอาจจะแปลกใจนะว่าหลวงปู่ไปเรียกท่านมโหสถยังเด็กๆความจริงมโหสถคนนี้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเป็นสมัยที่พระองค์ทรงเกิดขึ้นในชาตินั้นบำเพ็ญบารมีในด้านปัญญาบารมีครบถ้วนเป็นอันว่าท่านมโหสถเห็นดังนั้นจึงได้คิดจะสร้างสถานที่สำหรับเล่นให้สะดวกสบายเพื่อเล่นทั้งเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาวิ่งจะไม่ต้องตากตำคือไม่ต้องตากแดดตากฝนจึงแจ้งธรรมดาเพื่อนเด็กๆทราบแล้วขอบอกว่านี่ฉันจะสร้างสถานที่เล่นของเราให้มันสะดวกสบายจะนั่งเล่นยืนเล่นนอนเล่นนั่งแล้วก็วิ่งเล่นแล้วก็ไปเถอะมันสบายสบายจึงได้บอกธรรมดาเด็กๆทั้งหลายแล้วท่านทราบแล้วก็ขอให้ทุกคนนำเงินมาคนละหนึ่งกหาปณะหนึ่งกหาปณะนี่เท่ากับ4บาทสมัยเมื่อหลวงปู่เด็กๆ1บาทให้ลูกหลานที่รักซื้อก๋วยเตี๋ยวได้40ชามอันนี้ต้อง4บาทนี่4 32ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้120ชามนั่นสมัยนั้นมีค่ามากมันได้กหาปณะคือเงินมาครบ 1,000 คนละเหรียญนี่เอากันคนละเหรียญเทียบก็เห็นจะเป็นเทียบกับเหรียญของอเมริกาหรือว่าดอลหรือว่าเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษกันได้เงินมา1,000เหรียญจึงเรียกให้ช่างมาจัดทําในช่างได้ปราบพื้นที่ให้เสมอแล้วก็เชือกขึงกาที่มโหสถเห็นได้ช่างขึงเชือก
มองดูแล้วไม่ถูกแบบ

0: ็ไม่ถูกใจถ้าทำอย่างนั้นมันดีไม่พอมีอายุ7ปีเท่านั้นนะก็เข้าไปบอกขอให้ขึงเชือกสมัยในช่างไม่ยอมเพราะถือว่าเขาไม่ช่างนี่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมทำตามว่าฉันเป็นช่างนี่เด็กตัวเล็กๆตอนนี้จะมาสอนฉันให้ฉันเชื่อไม่ได้นี่สันดานคือโง่ความจริงคนฉลาดนี่ลูกหลานที่รักจงจำไว้นะว่าบังเอิญท่านลูกหลานโตไปข้างหน้าถ้าไปพบคนที่เขาเด็กกว่าหรือว่าเรามีความรู้สูงจบปริญญาทั้งดุษฎีบัณฑิตที่เรียกว่าด็อกเตอร์ถ้าไปพบตาสีตาสาเข้าในเขตของเขาที่เขามีความชำนาญถ้าเขาเห็นเราทำอะไรหรือว่าแนะนำอะไรอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเลวกว่าเราเขามีความรู้ไม่เท่าเราเขามีความสามารถไม่เท่าเราเพราะว่าวิชาความรู้นำเราเพียงแต่เรียนเรียนกับทำนี่มันมีผลไม่เสมอกันถ้าเขาชำนาญในการทำถึงแม้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวดีไม่ดีเราสู้เขาไม่ได้นะหลวงปู่เคยพบมาเยอะแล้วหลวงปู่สู้เขาไม่ได้เพราะมีหลายคนที่สู้เขาไม่ได้อาศัยความชำนาญจะสู้กันมากไปเลยมันจะเสียเวลาเมื่อในช่างไม่ยอมทำตามเจ้านี่บอกมโหสถว่าได้ทำตามศิลปะคือความรู้ของตนแล้วนี่มโหสถจึงเอาเชือกมาขึงซะเองเชือกที่มโหสถขึงก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในภาษาบาลีและภาษาหนังสือนั้นพูดจะฟังมาสู่เรื่องเหมือนกับมีสภาพท้าววิษณุกรรมขึงเชือกวิษณุกรรมนี่คือเป็นช่างของพระอินทร์นายช่างเองก็ทำแบบนั้นไม่ได้นายช่างขอให้มโหสถเป็นผู้ให้ความคิดในการจัดทำท่านมโหสถจึงได้จัดแปลนสถานที่เป็นห้องห้องเพื่อจัดเป็นห้องสำหรับเด็กหญิงอนาถาคลอดบุตรนะสำหรับหญิงอนาถาไม่ได้คลอดบุตรคือคนจนจนอนาถาไม่ว่าจนอนาถานี่ก็แปลว่าหาที่พึ่งไม่ได้คือไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเป็นที่พึ่งเป็นที่สำหรับหญิงจนๆคลอดบุตรห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสำหรับพราหมณ์สมณะหรือสี่พราหมณ์คือพระหรือว่าพราหมณ์ทนักบวชมาพักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสำหรับคนเดินทางมาแต่ไกลเหนื่อยอ่อนเป็นที่พักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสำหรับเก็บข้าวเก็บของและสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าผู้มาพักอีกห้องหนึ่งห้องเหล่านี้ได้ทำประตูทางด้านหน้ามุกมีสนามเล่นมีโรงวินิจฉัยคดีมันสารมีทุกห้องแหมวิจิตรการตามีภาพอย่างวิจิตรบรรจงเพราะอย่างนั้นภาพสวยๆไอ้วิจิตรบรรจงลูกหลานที่ไม่เคยรู้ไม่รู้ก็ได้ลูกหลานเล็กๆนะมีภาพสวยๆห้องสวยทุกห้องนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างสระโปกกรณีถ้าว่าสระโปกกรณีนี่ก็คือสระใหญ่ๆลึกพอสมควรมีน้ำใสสะอาดเขาเรียกว่าสระโปกกรณีที่นั่นลูกหลานจะไม่เข้าใจถ้ามีทางขึ้นลงท่าที่ร้อยท่าดาดายคือเต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดแล้วดอกบัวสวยๆต้นบัวสวยๆเอามาปลูกไว้ได้ดูเพลินมีสวนต้นไม้ต่างๆพันไม้แปลกๆต้นไม้ต่างๆสถานที่เหล่านี้ก็เป็นความคิดของมโหสถออกแบบให้ในช่างทำเมื่อมาทำเสร็จแล้วดูคล้ายเทวสภาคือที่ประชุมของเทวดาให้คล้ายนะไม่ใช่เหมือนให้ทำด้วยวัตถุในเหมือนไม่ได้เอาคล้ายๆคือมันสวยมากที่ไหนไม่มีก็แล้วกันบรรดามหาชนต่างกันมาประชุมเป็นประจำวันมันนั่งที่ตรงนั้นน่ะประชุมก็มันนั่งคุยก็มั่งนั่งเล่นมากมาวันละมากๆมโหสถทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยคดีเป็นพิพากษาตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนหนังสืออายุ7ปีถ้ามีผู้มาขอให้มโหสถตัดสินโดยยุติธรรมมโหสถตัดสินโดยยุติธรรมนี่เห็นไหมลูกหลานที่รักแม้แต่เด็กๆนี่เราจะดูถูกไม่ได้ถ้า ้าสนใจในวิชาความรู้เป็นช่างสังเกตช่างพิจารณาปัญญาอาจจะดีกว่าผู้ใหญ่ก็ได้แต่ว่าแล้วก็อย่าไปดูถูกผู้ใหญ่นะอย่าคิดว่าฟังเรื่องมโหสถเราจะกลายเป็นคนฉลาดกว่าผู้ใหญ่ในอย่างก่อนต้องดูตามความเป็นจริงทีนี้ท่านตามหนังสือเรื่องกล่าวว่าจะกล่าวถึงเท้าพิธีหราชพระราชาเมืองนั้นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลามหานครพระองค์ทรงมีบัณฑิตคือนักปราชญ์ประจำพระราชสำนักจุด4คนมีชื่อว่าเสนกะคนหนึ่งเสนกะเรียกว่าเสนกภุกุสะคนหนึ่งกามินทะคนหนึ่งเทวินทะอีกคนหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เสนกคนหนึ่งภุกุสะคนหนึ่งกามินคนหนึ่งเทวินคนหนึ่งถ้าตามภาษาบาลีท่านลงท้ายบัณฑิตหรือว่านักปราชญ์4คนนี้เคยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชไว้เมื่อ7ปีที่แล้วมาความจริงเขาเก่งเขาไม่ยากรเก่งปราชญ์ทูลว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตที่มีความฉลาดมากเกิดขึ้นเป็นคนที่5มีตำราเขาเก่งจะมีสติปัญญาเหมือนเหนือบรรดาพวกเขาทั้งหมดที่ต้องกราบทูลน่ะหมายถึงว่าจะเอาความดีความชอบแล้วก็ทูลตรงตามตำราเขาบอกพวกเขา4คนน่ะสู้บัณฑิตคนนั้นไม่ได้เมื่อต่อมาปรากฏว่าเจ้า4คนนี้กลายเป็นเจ้าเท่าสารพัดพิษมีอารมณ์อิจฉาริษยาอย่างหนักถ้าดูไปว่าพิษมันมากเหลือเกินเป็นผู้หวังในการทำลายความสงบสุขของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประวงชนในเมืองมิถิลามหานครทำลายความนี้อิจฉานิสยาคิดว่าตัวน่ะจะดีเลิศประเสริฐใครสู้ข้าพเจ้าไม่ได้แต่ว่าอาการทำออกมาในสมัยที่มโหสถบัณฑิตเข้าไปอยู่ในสำนักเขาเหล่านั้นกลายเป็นผู้ทำลายความสุขของชาติคุยกันต่อไปเขาได้รู้ลีลาของเจ้า4เท่าสารพัดพิษเป็นว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงนึกถึงคำเพียกรที่บัณฑิตทั้ง4คนนี้ได้เพียกรได้ว่าเมื่อ7ปีก่อนเขาบอกอีก7ปีข้างหน้าต่อไปนี้7ปีจะมีบัณฑิตเกิดขึ้นมีปัญญามากกว่าบัณฑิตทั้ง4คนเพื่อให้อมาตย์4คนแยกทางไปสืบหาดูไม่ใช่ไม่ให้บัณฑิตไปดูนะใช่อมาตย์คือว่าข้าราชการที่ใกล้ชิดอมาตย์ที่ไปทางด้านปราจีนทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะจะเห็นสถานที่คล้ายเทวสถานตรงนั้นก็ประหลาดใจจึงเข้าไปถามผู้ที่มานั่งประชุมกันที่นั่นว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่มือของช่างคนไหนทำมันถึงได้สวยสดงดงามอย่างนี้ได้รับคำบอกเราว่าเป็นฝีมือของช่างคนหนึ่งซึ่งทำตามแบบของมโหสถบัณฑิตแหมให้นามว่าบัณฑิตนะคนฉลาดบัณฑิตนี่แปลว่าคนฉลาดและนักปราชญ์ซึ่งเป็นลูกชายของท่านสิริวัฒกะเศรษฐีท่านมหาบัณฑิตผู้นี้เพิ่งมีอายุได้7ปีอำมาตย์ผู้นั้นจะไม่นับปีตั้งแต่บัณฑิตทั้ง4คนเคยพยากรณ์ไว้แต่จะเป็นพระแก่พระเจ้าวิเทหราชก็ครบ7ปีพอดี เขาไม่สงสัยว่าบัณฑิตคนที่5นั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นมโหสถบัณฑิตแน่แล้วก็มโหสถบัณฑิตลูกชายก็สิริวัฒกะเศรษฐีคนนี้ต้องเป็นบัณฑิตคนที่5แน่นอนเขาคิดไปอย่างนั้นนะเขาจึงส่งคนไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าบัดนี้ได้พบบัณฑิตคนที่5แล้วพระเจ้าค่ะมีชื่อว่ามโหสถเป็นลูกชายของสิริวัฒกะเศรษฐีในบ้านปราจีนทิพย์บ้านปลายจีนเนี่ยว่ามัจฉคามนะอายุ7ปีมีความฉลาดเกินอายุ ให้ช่างทำสถานที่อันเป็นที่อันเป็นรมณียสถานใต้เทวสภารมณียสถานนี่ลูกและลูกหลานที่รักเขาแปลว่าเป็นสถานที่รื่นรมสร้างความชื่นใจสบายใจเกิดขึ้นในสถานที่นั้นเรียกว่ารมณียสถานคล้ายๆกับที่ประชุมเทวดามันสวยจริงๆเข้าไปในที่นั้นก็เพื่อควรเจริญใจไม่อยากจะออกมา นี่เขาเรียกว่ารมณียสถานนะที่ทำก็มันได้ก็ได้อาศัยความคิดของตนเอง จะนำมโหสถแม่ก็ถามไปว่าถึงเวลาหรือยังที่จะนำมโหสถเข้าเฝ้าฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับข่าวดังนั้นก็ตอบว่าไทยตรัสถามตรัสให้เรียกเสนนกบัณฑิตมาปรึกษาว่าบัดนี้มีคนก็ส่งข่าวมาว่าบุตรของสิริวัฒกะเศรษฐีชื่อว่ามโหสถ มีอายุได้7ปีมีปัญญาล้นเหลือสามารถที่ออกความคิดให้ช่างสร้างสถานที่ให้เป็นที่สบายใจรื่นรมเหมือนกับเทวสถานซึ่งเป็นลักษณะอาการแปลกของเด็กตามธรรมดาเด็กเล็กๆขนาดนั้นไม่สามารถจะมีปัญญาอย่างนั้นได้ท่านเห็นสมควรเป็นประการใดว่าเราควรจะนำเข้ามาเฝ้าได้แล้วหรือยัง เข้ามาเฝ้าคำว่าเข้ามาเฝ้าคือเข้ามาหาสำหรับท่านเสนกเป็นผู้ที่ไม่อยากทิ้งใครดีกว่าใช่ไหมล่ะลูกหลานที่รักหลวงปู่บอกแล้วว่าเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษนี่มันมีจิตอิจฉาทะยานคนที่ดีกว่าตนคิดท่านน้องว่าตนน่ะเป็นผู้วิเศษกว่าใครใครไม่ดีกว่าตนแน่ทั้งที่ตำราเขาก็บอกไว้ที่แรกพยากรณ์ตามตำราจะเอาหน้ากับพระเจ้าแผ่นดินเพราะตนสี่คนนี่ดีแต่ว่าคนดีจะมีไม่ต้องการรางวัลเพราะเมื่อมีคนดีเข้ามาจริงๆกลับพิษยาเขาจึงเขาจึงกราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าจะฉลาดเพียงแค่สร้างสถานที่เท่านั้นเรื่องการสร้างสถานที่ให้สวยๆวิเศษเนี่ยมันเป็นศิลปะของช่างใครๆก็ทำได้ข้อนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆปัญญาแค่นี้เขาเรียกว่ายังเป็นปัญญาแค่หางอึ่งยังไม่ควรจะถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นนักปราชญ์ผู้เจ้าค่ะสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังคำของท่านอาจารย์เสนนกกราบทูลแบบนั้นก็ทรงนี่นึกในใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เพราะว่ายังไม่ควรก็ไม่ควรทรงนิ่งอยู่เพื่อคอยดูอาการต่อไปจึงได้ตรัสแก่ผู้มากราบทูลข่าวทรงข่าวว่าขอให้อมาตย์รอดูปัญญาของมโหสถต่อไปอีแต่นั่นไปก็เลยไม่ต้องกลับแล้วไปนั่งดูอยู่ที่นั่นแหละเรื่องราวต่อไปนี้นะก็เป็นแสดงการความฉลาดของมโหสถที่วินิจฉัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จไปเป็นเรื่องแหมตอนนี้สำนักกำลังจะดีเวลามันจะหมดเวลา5นาทีแต่เรื่องนี้ต้องว่ากันเป็นเด่นนะลูกหลานที่รักท่านบอกว่าเกิดเรื่องที่จะนั่งคิดว่าปัญญามโหสถดีมันเป็นเรื่องของชิ้นเนื้อเราคิดในเรื่องราวมาอย่างนี้ท่านบอกวันหนึ่งมโหสถบัณฑิตเล่นอยู่ที่สนามเล่นก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อได้มาแล้วก็บินไปอากาศบรรดาผู้เด็กๆเห็นเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อบินมาก็วิ่งไล่ตามเงยหน้าขึ้นไปดูเหยี่ยวแล้วก็ตะโกนร้องดังๆหวังจะเหยี่ยวนั้นมันตกใจก็ทิ้งชิ้นเนื้อลงมาขณะที่วิ่งไปได้แต่เงยดูข้างบนเท้าก็สะดุดตอบ้างสะดุดหินบ้างตกหลุมบ้างล้มลุกคลานไปตามๆกันเหยี่ยวมันก็ไม่ยอมปล่อยชิ้นเนื้อตอนนี้ก็มันดูปัญญาของมโหสถ สำหรับมโหสถบัณฑิตเห็นเพื่อนๆทำแบบนั้นรับความลำบากก็อาสาบอกว่านี่เดี๋ยวพวกเธออยู่เถอะฉันจะจัดการเองจะเอาชิ้นเนื้อชิ้นนี้มาให้ได้เมื่อกล่าวกับบรรดาเพื่อนทั้งหลายแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วก็เร็วพนมพัดวิ่งเก่งแหมน่าจะมาวิ่งกีฬาสมัยนี้ในกีฬาวิ่งวิ่งเวลาวิ่งถ้าไม่ได้เงยหน้าไปดูข้างบนวิ่งไปแล้วก้มมองไปข้างล่างไปที่พื้นดินด้วยการระมัดระวังแล้วสังเกตเงาของเหยี่ยววิ่งไปถึงเงาของเหยี่ยวแล้วก็ว่าถึงเงาคือเท้าเหยียบเงาเหยี่ยวก็แสดงว่าถึงจุดที่เหยี่ยวบินอยู่แล้วก็ปรบมือเอามือตบกันเสียงดังลั่นเหยี่ยวตกใจทิ้งชิ้นเนื้อลงมาโมโหสดทิ้งเอาชิ้นเนื้อหล่นก็เงยหน้าขึ้นไปรับโดยไม่ชิ้นเนื้อตกมาถึงพื้นดินลูกหลานที่รักก็กินลืมทายกันไปนะว่าทำยังไงลูกหลานจะเอามาได้ลืมทายกันแล้วเอาละลืมทายกันแล้วไปนี่เป็นปัญญาที่คนเองคิดไม่ถึงลูกหลานคิดถึงไหมถ้าทำเช่นนั้นจะมีผลอย่างนั้นเป็นนั้นว่ามหาชนที่ความสามารถของมโหสถดังนั้นต่างก็พากันปรบมือส่งเสียงโห่ร้องเสียงแซ่ด้วยความยินดีท่านอำมาตย์เห็นดังนั้นจึงได้ทรงทูตไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหราชก็ทรัพย์สั่งถามอาจารย์เสนกเจ้าเท่าสารพัดคิดเต็มไปด้วยจิตอิจฉาริษยาว่าอาจารย์ว่ายังไงสมควรจะนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังเจ้าเท่าสารพัดคิดเสนกคิดในใจว่าถ้าหากว่ามโหสถมาอยู่ในพระราชสำนักเราก็หมดรัศมีความดีเราไม่เท่าพระราชาจะทรงลืมพวกเราเราไม่ควรจะกราบทูลให้นำมโหสถสมาคิดแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะคนที่ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆแน่เอาดูทีนะลีลาเจ้าเท่าสารพัดคิดนี่ไม่เล่นพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงรับสั่งให้ทูตกลับไปแล้วและสั่งความว่าไปบอกอำมาตย์ที่เราใช้ไปนะไว้คอยทดลองดูปัญญาของมโหสถต่อไปพูดมาถึงตอนนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมองดูเวลาที่ตั้งไว้เหลือครึ่งนาทีจะว่ายังไงมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนา
1: ท่านสาธุชนมุตบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถบัณฑิตที่ฟังมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกหลานยังจำมาว่าคนที่ดีแต่นินทาชาวบ้านด่าชาวบ้านติชาวบ้านลักษณะคนแบบนี้เป็นลักษณะของคนเลวบางทีตัวเองเนี่ยมีความดีไม่เท่าเขาแต่ก็เดี๋ยวคุยโวใครเขาทำที่ไหนก็ติที่นนติที่นี่คนช่างติเป็นลักษณะของคนเลวคนประเภทนี้ของบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าสนใจและจะปฏิบัติตามเมื่อพบแล้วคงจงอย่าคบหาสมาคมคนประเภทนั้นลักษณะเช่นนั้นเป็นลักษณะของคนเลวที่ไม่ควรคบลูกหลานจงจำไว้แล้วก็จงอย่าแบบนั้นดูตัวอย่างอย่างอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกเป็นต้นนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดีฉะนั้นหากว่าบรรดาลูกหลานจะโตไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเวลานี้ก็ตามทีถ้ามีใครเข้ามาหลอกมาลวงว่าพ่อของเราไม่ดีแม่ของเราไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่ดีลานเป็นอยู่แบบนี้ไม่ดีอะไรก็ตามเถอะอย่าไปเชื่อเขาถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้บิดามารดาหรือท่านทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่ความดีมันอยู่ที่เราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไหมมีความหวังดีไหม คนที่ดีจริงๆแล้วก็ทำอย่างนี้หนึ่งมีอารมณ์รักกันอยู่เสมอไม่ฉาดสิยาใครไม่ว่าใครเลวสองสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีจิตรักใคร่ในกันถ้าสามเวลาที่จะพูดจะคุยก็ใช้วาจาอ่อนหวานไม่กล่าวโทษเขาบุคคลอื่นนี่แล้วก็ประการที่สี่ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลอย่างมโหสถจะทำอะไรก็ตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าโอ๋เนาะเรื่องนี้มันดีแล้วมันดีมันจริงแล้วไม่จริงควรแล้วไม่ควรดูอย่างตัวอย่างเรื่องชิ้นเนื้อมโหสถใช้ปัญญาพวกเด็กๆด้วยกันวิ่งเห็นหน้ากันไปไม่ตาตุ่มมันมองไม่เห็นนี่พอหลุดล้มลุกคลุกคลานมโหสถเขามีปัญญาเห็นหน้าก็ไม่เห็นวิ่งไปแล้วมองดูเงาของเหยี่ยวพอไปถึงเงาก็แสดงว่าถึงเหยี่ยวแล้วก็ทำเสียงปรบมือมือตบสีปล่อยเสียงดังเหยี่ยวตกใจปล่อยชิ้นเลยอะเวลาที่เหยียบลอยชิ้นเนื้อมันก็มีเงาเห็นเงาเข้าว่าเงินหน้าขึ้นไปรับตามกระแสเงาเงามันหล่นมันเฉยทางไหนวิ่งไปทางนั้นไปตามเงาของชิ้นเนื้อพอถึงก็รับปรับได้ทันทีชิ้นเนื้อไม่หล่นอันนี้ลูกหลานที่รักจำไว้นะจ๊ะจำไว้จะได้เอาไว้ใช้ถ้าเราลงฉลาดแต่มันใช้ได้ทุกอย่างเรื่องมโหสถเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาได้ดีท่านลูกหลานฟังไปแล้วก็จะดีมากจำให้ได้นะถ้าพยายามปฏิบัติตามด้วยจะมีประโยชน์ในเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี้ท่านบอกเป็นเรื่องที่วินิจฉัยคำว่าวินิจฉัยนี่หมายถึงการตัดสินเรื่องของโคลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะท่านกล่าวว่ามีชายชาวปราจีนราจีนยวมัชคามคือคนบ้านนั่นเองคนหนึ่งซื้อโคซื้อวัวน่ะมันหนึ่งตัวขณะที่นำวัวมาไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้กินหญ้าอยู่ตนเองก็นอนเฝ้าแกนอนเฝ้าหรือก็หลับเฝ้าเนี่ยมันแน่น่าก็ยังหลับเฝ้านั่นนอนเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ลมพัดเย็นๆกำลังสบายอากาศปลอดโปร่งก็เลยหลับไปนะครับปู่ว่าแล้วแกหลับเฝ้าเมื่อได้มีโจรคนหนึ่งเห็นเจ้าของโคหลับก็ย่องเข้ามาลักโคหนีไปชายเจ้าของโคตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคก็เที่ยวค้นหามองเห็นโจรจงโคไปก็วิ่งไปจนถึงตัวแล้วก็จะคอกถามว่านี่แกนำโคของข้าไปไหนโจรนี่ตอบว่าอะไรนี่แกจะมาพูดอะไรกันนั่นมึงโคของข้าต่างหากล่ะถ้าโคของฉันฉันต้องซื้อไปเอามาเดี๋ยวนี้นี่ทำไมก็มาบอกว่าเป็นโคของแกข้าจะนำเอาโคของข้าไปเลี้ยงนะข้าไปซื้อเข้ามานี่แหมตัวตั้งเกือบพันกหาปณะเนี่ยอะไรมาก็โตโตว่าเป็นโคของแกนี่ไปเดี๋ยวซ้อมซะเลยมีลักษณะของโจรชายเจ้าของวัวก็ไม่ยอมจะวัวของตัวโคไม่เอาโคเอาวัวดีกว่านะเอาวัวของตนคืนมาให้ได้ฝ่ายเจ้าโจรมันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ้างว่าเป็นของของตนทีนี้มันไม่มีใครตัดสินเนี่ยมันตัวต่อตัวดีนะจะต้องตัดสินก็ได้สอบได้เข่าได้อาวุธถ้าเวลานี้เนี่ยต้องตัดสินก็ได้ M16 แล้วต้องปล่อยยิงข่าวไว้ไว้โกรธขึ้นมาทีไรยิงได้ M16 มันแย่ก็ตั้งเถียงกันอยู่แบบนั้นตกลงกันไม่ได้ไม่จะตกลงกันยังไงเจ้าของเขาจำบัวของเขาได้แต่ว่าจะขโมยมันก็บอกของมันบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเห็นเข้าเห็นคนทั้งสองเถียงกันมายืนอยู่มุงดูอยู่แน่นเรียกว่าระบบไทยมุงเขาจะทะเลาะกันที่ไหนไฟจะไหม้ที่หนังเลือดก็จะเรื่องจะเกิดที่ไหนไทยมุงมุงแน่นแต่คนสมัยนั้นคงไม่ใช่คนไทยคงจะเป็นแขกมงมโหสถนี่เป็นชื่อแขกสำหรับท่านมโหสถบัณฑิตเมื่อได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายจึงไปดู
0: เห็นคนเราสองเถียงเถียงกันแบบเคร่งเครียดเกือบจะลงมืออยู่แล้วจึงให้คนไปเรียกมาพอโหสถเห็นหน้าก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของวัวถ้าใครเป็นโจรคนรักวัวแต่ถ้าว่าไม่ถามลูกหลานที่รักลองนึกสักนิดที่ว่าลูกหลานทำยังไงคิดยังไงจึงจะตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าของวัวไม่ใช่เจ้าของวัวนี่เป็นอันว่าเขาไม่ต้องไปเรียนกฎหมายกันนะเอากันแบบตรงไปตรงมาด้วยการใช้ปัญญานึกออกไหมจ๊ะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของต่างคนต่างก็ตั้งท่าถือว่าเป็นเจ้าของถ้านึกยังไม่ออกหลวงปู่จะบอกให้ฟังท่านมโหสถจึงถามว่านี่ท่านทั้งสองท่านทะเลาะกันในเรื่องอะไรจ๊ะเจ้าของโคก็ตอบเจ้าของวัวก็ตอบว่าข้าพเจ้าซื้อวัวมาตัวนี้มาขณะที่นำไปเลี้ยงข้าพเจ้าเผลอหลับไปชายคนนี้ได้ลักวัวของข้าพเจ้าหนีไปข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาไล่ตามไปเห็นชายคนนี้จูงวัวไปข้าพเจ้าขอคืนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาซื้อเขามาเป็นโคของเขาข้าเจ้าขออ้างเอาเจ้าของโคก็เจ้าของบัวคนที่ข้าพเจ้าซื้อมาเป็นพยานมโหสถหันไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาว่าท่านรักบัวของเขาไปท่านจะว่ายังไงลูกหลานนึกตามไปด้วยนะจ๊ะว่าจะตัดสินกันได้ยังไงชายที่เป็นโจรก็ตอบว่าเจ้าบัวตัวนี้เป็นของข้าพเจ้าเจ้าคนนั้นมันพูดปดอย่าไปเชื่อมันเลยถ้าเป็นวัวของมันแล้วก็มันต้องอยู่กับมันนี่วัวข้าพเจ้านำมาเลี้ยงมันก็อ้างว่าเป็นวัวของมันนี่มันโกงท่านมโหสถบัณฑิตจึงกล่าวว่าเราจะตัดสินความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมท่านทั้งสองจะยอมฟังคำวินิจฉัยคือการตัดสินของเราไหมชายทั้งสองรับคำนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุ7ปีเท่านั้นนะจ๊ะมโหสถคิดว่าการตัดสินและวินิจฉัยครั้งนี้จะต้องให้เป็นไปตามมติของมหาชนแล้วท่านจะได้ถามโจรว่าท่านให้วัวของท่านกินแล้วก็ดื่มอะไรเอาสิ นี่มาถ้าใช้ปัญญานะว่าการตัดสินนั้นไม่ใช่จะเห็นว่ามาติของคนเพื่อความคิดของคนตนเองนะถูกต้องท่านตัดสินเห็นว่าคนส่วนมากเห็นด้วยจึงจะตัดสินเพราะการใช้ปัญญาไม่ใช่จะไปอ้างว่าอะไรอะไรกับประชาชนต้องการประชาชนกี่คนต้องการแบบชนิดที่เขาเดินขบวนกันบ้างทำลายเศรษฐกิจของชาติทำลายโน่นทำลายนี่ทำลายมิตรของประเทศถ้าประเทศย่อยยับถึงกับ ถึงกับเราเกิดจะล่มจมอ้างประชาชนนี่มันไม่ใช่ถ้าอ้างประชาชนต้องให้ประชาชนทั่วไปจริงเขาเห็นด้วยเพราะเรื่องนี้สมควรดูตัวอย่างมโหสถนะนี่ถามจนว่าท่านให้โคเขาให้กินและดื่มอะไรเจ้าจนก็ตอบว่าข้าพเจ้าให้ดื่มยาโคแน่ข้าวยาคูนะที่ข้าวมันเป็นน้ำนมเขามาทำยาคูแล้วก็ให้กินงาให้กินแป้งให้กินถั่วแต่ไม่น่าจะโง่ไปโง่มกินยาถ้าท่านมโหสถจะได้หาหันไปถามเจ้าของวัวชายเจ้าของวัวก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนไม่มีของอย่างนั้นให้กินหรอกให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวเพราะข้าพเจ้าเป็นคนจนนี่ถ้าไปเอาทำแบบนั้นเข้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วพังแน่ไม่สามารถจะหาข้าวยาคูหางาหาแป้งมาให้กินได้ท่านมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของคนทั้งสองให้การก็ตั้งใจว่าจะให้เพื่อจะให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏจึงให้คนใช้คนที่รับใช้นะคนใช้ของพ่อนะคนรับใช้ของพ่อไปเอาใบประยงลูกหลานถามคุณพ่อคุณแม่นะว่าใบประยงมันเป็นยังไงจะได้มาใช้เอาใบประยงมาตำเข้าในครกขยำด้วยน้ำให้โคดื่ม
1: จะคอดื่มเข้าไปหน่อยหนึ่งก็อาเจียนออกมาให้ใบหญ้าที่มโหสถเอาก็อาเจียนออกมาเป็นใบหญ้าหมายความเขากินหญ้านี่กินอะไรเข้าไปอาเจียนออกมาสิ่งนั้นมันก็ออกมาอย่าลืมนะถ้าวิธีทดลองใบหญ้ามันก็ออกมาที่มโหสถบัณฑิตจึงประกาศให้มหาบรรดาประชาชนที่มาประชุมกันมองดูแล้วหันไปถามโจรว่าเจ้านี่เป็นโจรรับบัวของเขาไปนี่จริงไหมจะบอกให้กินถั่วกินงากินอะไรต่ออะไรกินยาโคดนี่โคมาเจียนออกมาเป็นหญ้าดำจะเป็นยาโคได้ยังไงเพื่อนถั่วเป็นงาได้ยังไงเจ้าโจรก็รับสารภาพว่าตนเป็นโจรจริงบรรดาประชาชนก็กุมลุมกันเข้าไปจับตัวโจรดึงออกมาแล้วต่างกันทุกตีทุบบ้างตีบ้างเตะบ้างชกบ้างล่อสะบอกสะบอกช้ำไปนี่มติมหาชนแท้ท่านมโหสถบัณฑิตจึงขอร้องให้บรรดาประชาชนหยุดลงธนกรรมโจรหยุดลงโทษโจรประชาทันแล้วก็ให้อวาดแก่โจรว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะเจ้าได้รับโทษในคราวนี้เพียงเท่านี้ต่อไปในภายหน้าจะรับโทษยิ่งกว่านี้อาจจะถึงตายเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดหน้าเจ้าซะแล้วบรรดาประชาชนที่ยืนรุมกันอยู่ที่นั่นก็มีอำมาตย์ที่พระเจ้าวิเทหราชส่งไปมีไปประชุมอยู่ด้วยจึงได้นำความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหราชก็ถามท่านอาจารย์เสนกอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกเป็นต้นท่านอาจารย์ผู้เจ้าเท่าสารพัดพิษผู้มีจิตเสียจึงถามเป็นว่าถามอาจารย์สารพัดพิษนะเสนกอาจารย์เสนกที่หลวงปู่ว่าสารพัดพิษจิตมันเป็นพิษนิสัยคนอื่นถามว่าท่านอาจารย์ถึงคราวที่จะนำมโหสถมาแล้วหรือยังเจ้าอาจารย์ทั้งสี่มีเสียนกเป็นต้นกราบทูลว่าขอเดชะเรื่องโคใครๆก็ไม่ใช้ได้ไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตจะถือว่าเหตุเท่านี้เป็นสำคัญนั้นใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นคนจะหลาดคอยรอไปก่อนเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็สั่งให้อำมาตย์คอยดูต่อไปคราวนี้มาเป็นเรื่องวินิจฉัยก็เรื่องเครื่องประดับทำเป็นปองปล่องท่านกล่าวว่ามีหญิงเข็นใจคนหนึ่งถอดเครื่องประดับเป็นปองปล่องที่ทำใบใสเป็นสายสร้อยคล้องคอออกประวางไว้ที่บนผ้านะเขาเอามาวางบนผ้าแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่สระโปกรณีไอ้สระปกรณีคือสระใหญ่ๆน้ำใสมีบัวที่สวยนั่นเองนะมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นสระที่มโหสถบัณฑิตสร้างไว้มีหญิงสาวคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้นก็นึกอยากจะได้จึงหยิบขึ้นมาแล้วก็ชมว่าแม่เธอไอ้สร้อยของเธอนี่สวยเหลือเกินนะจ๊ะแล้วพูดกับเจ้าของว่าไหนฉันขอลองสวมคอหน่อยได้ไหมนะได้ไหมหญิงเจ้าของเห็นหนึ่งคนก็เธอเป็นคนซื่อเธอก็บอกว่าเอ้าลองดูก็ได้ลองสวมดูก็ได้หญิงสาวคนนั้นมาสวมแล้วก็เดินหนีไปหญิงเจ้าของยิ่งรีบขึ้นจากสระน้ำผัดผ้าแล้วก็วิ่งตามไปยึดชายผ้าของหญิงสาวไว้พูดว่านี่เองจะเอาสร้อยของฉันไปไหนจ๊ะหญิงสาวนั่งพูดถึงขังเขาก็เถียงดิเมื่อเขาจะเอาเขาก็เถียงไอ้คนทุจริตมันปากมันจัดยิ่งเถียงว่านี่ข้าไม่ได้เอาเขาเองไปนะไอ้เครื่องประดับสร้อยคอนี่มันของข้าดังหักถ้าเป็นของเองก็อยู่ที่เองสินี่มันเป็นของข้ามันก็ไม่อยู่ที่ข้าขณะที่หญิงทั้งสองเถียงกันอยู่ประชาชนก็มามองดูกันอีกเพราะมันใกล้ศาลาลูกหลานที่รักลองนึกในใจว่าท่านลูกหลานเป็นมโหสถจะตัดสินว่ายังไงถ้ามโหสถบัณฑิตกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆได้ยินเสียงโต้เถียงผู้หญิงทั้งสองทะเลาะกัน
0: จึงได้เรียกมาพอเห็นหน้าก็ทราบว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเพื่อให้ข้อที่จริงเป็นประจักษ์กับบรรดาคนทั่วไปเลยถามคนทั้งสิงทั้งสองว่าท่านทั้งสองเนี่ยจะเชื่อฟังคำวินิจฉัยของฉันไหมคำว่าวินิจฉัยก็คือการตัดสินวินิจฉัยหมายว่าพิจารณาว่ามันถูกมันต้องครั้งใครแน่ไม่แน่หญิงทั้งสองรับคำว่าจะเชื่อธรรมโหสถยังถามหญิงสาวก่อนเจ้าเอาของหอมชนิดใดย้อมเครื่องประดับคำว่าหญิงสาวนี่หมายความหญิงขโมยเนี่ยไอ้เครื่องประดับนี่เขาไม่ได้ทำในทองคำเอาหญ้าปล้องมาทำเป็นปล้องแล้วใช้ของหอมถามว่าเจ้าเอาของหอมประเภทใดชนิดใดมาย้อมเครื่องประดับนี้มันจึงหอมหญิงสาวก็มอยเธอไม่ได้เป็นเจ้าของเขาชักอึ้งก็ตอบส่งเดชว่าข้าพเจ้ายอมไปเดี๋ยวขอหอมทุกอย่างมันจะมีที่ไหนอ่ะไม่น่าจะโง่แบบนี้โอ้สถานไม่ถามหญิงเจ้าของหญิงเจ้าของก็ตอบว่าข้าพเจ้ายอมเป็นดอกประยงอย่างเดียวเจ้าค่ะท่านโอ้สดเจอให้นำภาชนะมาใส่น้ำแล้วก็เอาเครื่องประดับแช่ลงไปให้คนที่รู้จักกลิ่นมาพิสูจน์ดมเครื่องประดับนั้นคำว่าคนที่รู้จักกลิ่นรู้จำกลิ่นได้เนี่ยเอาคนอื่นมานะไม่ใช่เอาคนที่ยืนมองอยู่นั่นมาไม่เกิดเยอะก็จะเข้าคนนั้นคนนี้เมื่อคนรู้จักกลิ่นดมดูแล้วก็บอกว่ากลิ่นดอกประยงครับแต่ว่าเขาสดจึงถามหญิงสาวขโมยว่าเจ้าเป็นคนขโมยของเขาใช่ไหมหญิงสาวคนนั้นก็รับสารภาพในเรื่องราวนี้ก็ตกกระไปถึงพระเจ้าวิเทหราชเจ้าเสนนกสีเท่าสารพัดพิษก็ยับยั้งตามเคยนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องวินิจฉัยเรื่องได้กลุ่มหญิงเจ้าของไล่ฝ้ายคนหนึ่งเก็บฝ้ายจากไร่มาเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอาได้มาปั่นพันกับเมล็ดมาพรับทำให้เป็นกลุ่มแล้วก็เดินทางจะกลับบ้านก็ เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสระปกรณีก็คิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนเพื่อเอาผ้ามาวางไว้ที่ขอบสระเอาได้กลุ่มวางไว้บนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงอาบน้ำขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มก็นึกอยากจะได้จึงได้พูดว่าแหมได้นี่ดีจริงๆนะนี่เจ้าของอยู่ในน้ำนี่แล้วก็หยิบใส่พกเดินไปเฉยเฉยนี่เจ้าของเห็นดังนั้นจึงได้รีบขึ้นจากสระน้ำแล้วก็ผัดผ้าวิ่งตามหญิงขโมยไปดึงผ้าไว้แล้วก็ถามว่านี่เธอจะได้กลุ่มข้าไปทำไมเธอและเองก็ไม่ทราบเลยโกรธเองอาจจะเองก็ได้หญิงขโมยก็เถียงว่านี่เอ๊นี่แม่คนนี้นี่มาโตจริงๆนะไอ้นี่มันได้ของแกมาเลยนะท่านได้ของแกมันก็อยู่ที่แกนี่มันได้ของข้านี่แกเสือกจะมายื้อมาแย่งมาหาว่าฉันเป็นขโมยนะดีไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องอ่ะน่ะเอาละสิเกิดเป็นเกลงเป็นนั้นว่าก็เถียงกันทะเลาะกันอีกคนนี้สงครามบาทะก็เกิดขึ้นท่านมโหสถกำลังเล่นอยู่มโหสถยังเรียกหญิงทั้งสองมาถามแล้วจึงถามหญิงที่เป็นขโมยก่อนว่าเจ้าพันได้นะมีอะไรอยู่ข้างในมีการตัดสินนะหญิงขโมยก็ไม่รู้นี่ก็ตอบส่งว่าได้เนี่ยมีเมล็ดฝ้ายอยู่ข้างในเจ้าค่ะท่านไม่ถามหญิงที่เป็นเจ้าของหญิงที่เป็นเจ้าของตอบว่าฉันมีเอามาเม็ดมาพลับเอาไว้ข้างในเป็นแกนอยู่ข้างในเพราะสดจะไม่คลี่ได้ออกก็เห็นเม็ดมาพลับอยู่ข้างในหญิงขโมยสารภาพผิดว่านางเป็นคนขโมยอันดาประชาชนก็โห่ร้องสรรเสริญว่าโหสดบัณฑิตเป็นคนฉลาดแท้เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ก็อำหมายก็ส่งข่าวไปถึงพระเจ้าวิเทหราชเป็นนั้นว่าตาเสนนกเท่าสารพัดพิษพร้อมด้วยเพื่อนสามคนก็ยับยั้งว่ายังก่อนปัญญาเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักปราชญ์
1: จำให้ดีนะลูกหลานที่รักจริยาอย่างนี้มันทำลายตัวเองถ้าเรายกย่องเขาไม่ได้ตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวินิจฉัยเรื่องบุตรเป็นลูกอ่ะท่านกล่าวว่ามีหญิงคนหนึ่งพาลูกไปสาปโคมีเขามโหสถบัณฑิตต้องการจะล้างหน้าจะลูกวางไว้กับผ้าตนเองลงไปล้างหน้าขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งนางยักษินีนี่ก็หมายถึงคนดุร้ายเห็นทารกนอนอยู่นึกอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีคือเป็นหญิงมาถามว่าทารกคนนี้น่ารักจริงๆเป็นลูกของเธอหรือหญิงก็เป็นมันดาก็ตอบว่าจ้ะลูกฉันเองจ้ะนางยักษินีแปลงยังพูดว่าฉันจะให้ทารกกินนมดื่มนมฉันขั้นหญิงมันดาอนุญาตนางยักษินีแปลงก็อุ้มทารกใส่บ่าแล้วก็เดินหนีไปหญิงผู้เป็นแม่เห็นเข้าดังนั้นจึงได้ออกขึ้นจากสาปโคนีแล้วก็ไล่ไปจนทันพูดว่านี่เองจะพาลูกของข้าไปไหนนางยักษ์แปลงก็ตอบว่าอะไรกันเธอเด็กคนนี้มันเป็นลูกของฉันนะไม่ใช่ลูกของเธอจะมาโตฉันทำไมทั้งสองก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนได้ยินไปถึงมโหสถบัณฑิตมโหสถจึงได้เรียกเข้ามาถามว่านี่เรื่องราวเป็นยังไงนะเวลามันจะหมดต้องรีบหน่อยนะทั้งสองก็แจ้งให้ทราบว่าให้ทราบมโหสถก็บอกว่าหญิงคนนี้อมเด็กนั่นแหละเป็นนางยักษินีไม่ใช่ลูกนั่นไม่ใช่แม่แท้เพราะตาไม่กระพริบถ้ามันตาธรรมดานะลูกยักษ์ตาไม่กระพริบเทวดาก็ตาไม่กระพริบเพราะเขาไม่โกหกของเขาตาแล้วลูกตาก็แดงจัดแล้วก็ไม่มีเงาในลูกตาให้ท่านสังเกตนะแต่เพื่อข้อที่จริงปรากฏกับดาวประชาชนจึงขีดรอยไว้บนแผ่นดินเอาเด็กคนนั้นวางไว้กลางรอยขีดให้นางยักษินีจับมือเด็กผู้หญิงที่เป็นมันดาจับเท้าแล้วก็พูดว่าอาลัยเจ้าทั้งสองจงฉุดคล้าลูกไปทารกคนนี้ถ้าเป็นบุตรของใครพวกคนนั้นจะสามารถนำเอาเด็กไปได้แน่เป็นการเสี่ยงทายแบบนี้เด็กก็ตายสิถูกไม่ถูกดูหลังที่รักใช้ปัญญาแบบนี้น่ากลัวจะใช้ไม่ได้กับมันไอ้เด็กตัวเล็กนิดเดียวโดนฉุดมือฉุดเท้าไม่ตายนี่ตายหรือไม่ตายฟังต่อไปนะจ๊ะจะได้รู้ว่าปัญญามโหสถคนนี้ขนาดไหนหญิงทั้งสองต่างคนก็ต่างโดดเข้าตะครุบกระชากเด็กเพราะจะเป็นสมบัติของตนตอนนี้มาหญิงทั้งสองฉุดคร่าเด็กไอ้เจ้าเด็กตัวมันเล็กมันเกิดความเจ็บทนไม่ได้ก็ร้องจ้าขึ้นหญิงผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องก็สงสารนะก็จะขาดใจกลัวลูกจะตายจึงได้ปล่อยลูกแล้วก็ยืนร้องไห้คิดว่าแพ้คนแล้วนางยักษ์เอาไปดึงไว้สบายท่านมโหสถบัณฑิตจึงได้ถามบรรดาประชาชนที่ประชุมกันว่าเช่นว่าใจของหญิงที่เป็นมันดากับใจของหญิงที่ไม่ใช่มันดาใครจะรักลูกสงสารเด็กมากกว่ากันบรรดาประชาชนก็ตอบว่าแม่ต้องรักลูกสงสารลูกมากกว่าพระโหสถจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นหญิงที่ปล่อยเด็กให้หลุดมือไปนะเป็นแม่หรือว่าหญิงที่ฉุดลากเด็กไปอุ้มคนนั้นเป็นแม่บรรดาประชาชนก็บอกว่าหญิงที่ปล่อยทารกแล้วไปยืนร้องไห้คนนั้นต้องเป็นแม่ของเด็กแน่พระโสดก็บอกว่าถูกแล้วหญิงที่ฉุดกระชากลากไปได้นั่นเป็นนางยักษินีเพราะไม่ใช่ลูกของตนก็ไม่สงสารบรรดาประชาชนก็ดูหมายบรรดาประชาชนถามว่ารู้ได้ยังไงพระโสดตอบว่าเพราะว่าตานางยักษินีนี่มันไม่กระพริบแล้วมีตาแดงตาไม่มีเงาแล้วไปหาหันไปถามนางยักษ์ว่านี่แกเป็นใครนางยักษ์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นนางยักษินีเจ้าค่ะนี่จะกินกับข้าวพระโสดก็ถามต่อว่าเจ้าเอาทารกนี่ไปทำไมนางยักษ์ก็บอกจะเอาไปกินพระโสดจึงกล่าวว่านางอันธพาลเจ้าทำบาปจึงเกิดเป็นยักษินีบัดนี้ยังจะทำช่วยหรือเ
0: จ้าควรจะทำความดีไว้บ้างและโมโหสถก็ให้นางยศินีตั้งอยู่ในเบญจสิงคือรักษาศีลห้าให้นำทารกมาคืนให้กับหญิงผู้เป็นมารดามารดาได้รับบทก็ดีใจสรรเสริญชมมโหสถแม้ตอนนี้หลวงปู่ต้องรีบเล่าเพราะเวลามันหมดเป็นอันว่าข่าวนี้ก็ส่งไปถึงพระเจ้าวิเทหราชตามเดิมเป็นอันว่าท่านเสนนกกับอาจารย์อีก3คนคือเจ้าเท่าสารพัดพิจิตรพิทยาก็บอกว่ายังไม่ใช่บัณฑิตเจ้าข้ารอก่อนสำหรับวันนี้อาจจะเลยเวลาไปนิดก็ขออภัยขอทุกท่านผู้รับฟังและลูกหลานที่รัก

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา 061-02-44-8848

บัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง